ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD อย่าขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกลเวลที่เน็ตจูใจสูงสุด30 กิก
3: ยังได้สิทธิ์เช็คช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกลได้มากกว่าต้องโกลทราเวลจาก True Detect
5: 25 ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
6: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

0: ถ่ายอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ันนี้เปิดด้วยเพลงก่อนปกติสปอร์ตจบปั๊บจะต้องเข้ารายการใช่วันนี้เปิดด้วยเพลงก่อนพอดีเมื่อกี้ติดสายหลังไมค์อยู่นะครับก็เลยเปิดเพลงก่อนนะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายที่ยังเป็นทางการกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio ดีเจวินจะทันมาแล้วฮะทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยสวัสดีวันจันทร์นะครับนะวันนี้วันจันทร์ที่22นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นะครับเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าหลายคนทำงานกันต่อในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะ บ่ายโมง 51 นาทีเมื่อกี้เปิดเพลงกับเพลงบินครับคุณผู้ฟังส่งมาเปิดให้ฟังก่อนของพี่อีทโปงลานอีทวงฟลายนะฮะอีทฟุตบาทนะฮะนี่เลยส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้เติมเพลงด้วยกันภาคบ่ายนะครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่รวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยครับบ่ายโมง52นาทีทักทายทุกพื้นที่ดีเจวินจะทันนะครับออนแอร์จัดรายการส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากในเมืองเชียงใหม่ยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับจะอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้หรือว่าต่างประเทศเนี่ยทักทายมาเลยนะฮะคนที่บอลทักมาคนแรกๆเลยพี่บอลอยากฟังรักแท้ดูแลไม่ได้วันนี้ส่งบรรยากาศมาสวยมากคุณผู้ฟังนะครับจังหวัดอินทาเนชั่นนะฮะชื่อให้เดาจังหวัดที่ไหนจังหวัดอินทาเนชั่นอ่านถูกไหมเนี่ยในสวิตเซอร์แลนด์พี่บอลสวิตเซอร์แลนด์ไงเป็นภาพของวันนี้ไปเที่ยวนะฮะน้ำตกเป็นทานน้ำสวยมากสีเขียวๆทานน้ำมรกตนะฮะสวยงามมีฟังเสียงมาฟังเสียงเป็นน้ำตกนะแต่น้ำตกบ้านเขานี่เป็นสีฟ้ามรกตสีเขียวมรกตนะไม่ใช่เหมือนน้ำตกบ้านเราที่เป็นสีใสนะก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแร่ธาตุเนาะในดินในน้ำมันจะมีความต่างกันมันจะไม่เหมือนทางประเทศไทยที่เราจะมีน้ำตกที่เป็นอีกสีหนึ่งเนาะน้ำตกที่แบบสีบอกว่าสีใสหรือว่าสีขุ่นอะไรก็ว่ากันไปคุณฟังเชื่อไหมว่าดิจิวินเคยพี่บอลเชื่อไหมดิจิวินเคยฝันนะงงมากเลยมีครั้งหนึ่งนอนแล้วก็ฝันไปว่าไปที่น้ำตกสักที่หนึ่งแบบในรูปเนี้ยแล้วมันอยู่ดีมันเป็นน้ำทานน้ำสีฟ้าไหลลงมา ในฝันนะแล้วก็เฮ้ยตื่นเต้นจังเลยน้ำตกอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งในไทยมันไม่มีไงซึ่งในไทยมันไม่มีพอมันมีปั๊บเราก็ตื่นเต้นในฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นเอ๊ะที่ไหนนะเนาะที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็มาดูภาพพี่บอลอ๋อนี่ไงสวยดีเหมือนในฝันเลยนะฮะนะครับสวยงามครับที่ต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์นี่นะฮะพี่บอลก็ส่งบรรยากาศมาก็เป็นทิวเขาภูเขามีบ้านพักมีร้านค้ามีรีสอร์ทต่างๆนะครับและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวกันมากมายนะฮะก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อากาศของบ้านเขาจะสะอาดจะไม่เหมือนในไทยที่จะมีฝุ่นนะฮะสวยงามไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับเอามาแชร์ให้กันได้ดูกันได้สำหรับบ่ายวันนี้เลยนะครับนี่ทักทายกันในช่วงเวลาบ่ายนี้พี่บอลขอเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้มานะครับเมื่อกี้เพลงที่ขอมาเพลงบินเนี่ยขอไว้จากในส่วนของพี่อู๋นะครับคุณชายไข่ดาวพี่อิงนะฮะวันนี้ส่งภาพน้ำตกที่บ้านมาเหมือนกันกล้องวงจรปิดถ่ายมานะฮะที่บ้านมานะครับสวัสดีทักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์วันนี้ขอเพลงของกบสุวรรณเข้ามาด้วยนะครับพี่ตามแม่พริกขอเพลงตูมตามของสิริฟูมันหนึ่งเพลงนะฮะแล้วก็ยังมีพิสิทธิ์มายังพิสิทธิ์ว่าเปิดบ่ายสามโมงนะฮะบอกว่าขอเพลงเกี่ยวกับคนที่ไม่มีสิทธิ์จะรักเพราะเขาไม่ให้เลือกเราตอนบ่ายอารมณ์จะเปลี่ยนจะเศร้าตลอดเวลาไม่ได้ขอเพลงจากนี้ของเอ็มขอเพลงจากนี้ของเอ็มแหละฮะพี่สติกเกอร์คิงดอมขอเพลงดอกไม้พลาสติกของเต๋อเรวัตด้วยครับทักทายนะฮะพี่ธงชัยทองประเสริฐขอเพลงทักทายครับบอกว่าขอเพลงนายดินทรายด้วยนะครับอิทธิพลังกูลนะครับพี่แบงค์ไลโอรสนะครับสวัสดีครับพี่วินตอนบ่ายแบงค์ไลโอรสแล้วก็พี่สนิทชมพู่ซิ่งสวัสดีครับขอเพลงหยุดฝันก็ไปไม่ถึงมันของคลาสทักทายทีมงานชมพู่ซิ่งกำลังคัดชมพู่สวยลูกโตๆมาด้วยนะฮะว้าวนะฮะชมพู่สวยมากเลยพี่โอ้ชมพู่แบบลูกใหญ่เบิ่มเลยนะฮะว้าวพี่วุฒิพลังกูลจากลำปางสวัสดีครับบอกว่าที่ลำปางมืดๆฝนครึ้มๆมืดๆฝนตกๆหยุดขอเพลงเจ้าชอบมารีแล้วกันนะฮะดิสกรรมเปิดให้ฟังนะจ๊ะแล้วก็อเมวัวทักทายช่วงบ่ายจ้ะ Your Ever Cocktail นะครับชอบท่อนแรกฮะมันตรงกับชีวิตดีค่ะดิสครูเปิดให้ฟังนะครับพี่เอกนรินทร์นะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีตอนบ่ายนะครับพี่เอกนรินทร์1978นะครับพี่โอบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยขอเพลงให้ความหวังทำไมของพี่เรียงตองครับพี่เรียงพักคลมัยนะฮะกับเพลงเวลาไม่ช่วยอะไรของพิธินาซูซูกิอาคิระนะฮะพิธินา
านินะฮะสวัสดีพี่กระปอมอภิชาติแอร์ด้วยกันนะฮะจากสุรินทร์ขอเพลงรักเหลือเกินแต่เดินด้วยกันไม่ได้ของกวางครับเพราะดีจริงเหรอฮะเป็นเพลงเก่าหรอกวางไหนกวางขมวดชนกเหรอครับหรือกวางเอ็มบีนอร์มอลพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับขอบช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการครับอ่ะมาใครมาถึงแล้วสวยหายกันได้วันนี้พี่ช่างบอยส่งภาพมาพี่ช่างบอยบ้านก็สวยนะตรงนั้นจะเป็นมุมเป็นบ้านจัดสรรเนาะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นเขาเจียกนะสวยๆธรรมชาติเลยนะครับพัทลุงนะฮะส่งภาพไปแกะมาตรงนี้อยู่มีรถป้ายระนองมาจอด1คันกำลังซ่อมอยู่นะฮะนะฮะระนองระยองยะลาคนละที่เลยนะฮะขอเพลงลำไยสักเพลงนะครับได้กับพี่ลำไยแล้วฮะพี่เพชรสวัสดีตอนบ่ายแล้วกันครับมาแล้วอ่ะไหนใครมาถึงแล้วเสียหายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับมาเดี๋ยวนี้เราเริ่มด้วยเพลงมันเราเปิดเพลงไวก่อนไหมเนาะเพลงไวก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายกันต่อเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางอุบลจะเข้ามาช่วงบ่ายสองนะครับกวางจักรพันธ์เหรอฮะโอเคเดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงพี่นะอ่ะพี่เพชรส่งภาพมาวันนี้ไปกินข้าวมันไก่มาหรือเปล่าใช่ไหมข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะข้าวมันไก่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ารายการพร้อมกันกับคุณผู้ฟังที่อุบลช่วงบ่ายสองกับช่วงหน้านะครับเราฟังเพลงเซตแรกที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนนะครับ You Ever แล้วกันอ่ะJewel's Ever นะครับ

ฝันก็ไปไม่ถึงนะฮะหยุดฝันก็ไปไม่ถึงอ่ะถ้าเราจะฝันต่อเราจะไปถึงหรือเปล่าเข้าสู่ช่วงบ่าย2โมงทักทายอย่างเป็นทางการช่วงนี้กันละกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันจันทร์ที่22นะครับเดือนมิถุนายนคุณผู้ฟังครับจากการทำงานวันแรกของสัปดาห์แต่ยังไม่สัปดาห์สุดท้ายนะยังไม่ท้ายสุดนะครับนะคึกคักกันช่วงต้นรายการจะได้ตาเปิดกันช่วงบ่ายวันนี้นะครับชอบมารีนะเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการอีกรอบ

จ้าชอบมาลีแต่ดื่นปานนี้ทำไมไม่กลับสักทีนะไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะฮะเอาละครับเข้าสู่ช่วงนี้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับกับช่วงเวลาของ BP Radio นะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการกันแล้วกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ครับฮะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22นะครับเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้ดูตามปฏิทินเนี่ยอีก5วันนะวันนี้วันพระหรอ8ค่ำหรือเปล่าวันนี้วันพระนะฮะ22นะครับทำงานอีก1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีห้อยท้ายมา2วันก็คือวันจันทร์อังคาร29 30อีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังค้างการค้างงานค้างอะไรไว้ก็จัดการให้เรียบร้อยกันละกันอย่าปล่อยให้ดินพอกหางหมูนะพี่โอ้เนาะนะฮะอย่าปล่อยให้ดินพอกหางหมูกันบางทีปล่อยทิ้งไว้เยอะปล่อยทิ้งไว้นานงานไม่เสร็จสักทีจะสิ้นเดือนแล้วเดือน6จะผ่านนะฮะเดือนหน้าเดือน7อีกละ7 8 9 10นี่ก็จะผ่านนิพพานครึ่งปีไปแล้วนะครับ7 8 9 4 8 12นะก็จะเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วไวเหมือนกันถ้าเราไม่นับเวลาไม่ได้สนใจเวลานี่มันแป๊บเดียวคุณผู้ฟังแต่ถ้ามัวแต่ไปสนใจเวลาเมื่อไหร่มันจะสิ้นเดือนเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนมันจะสิ้นปีนะฮะมันก็จะไม่ผ่านสักที แย่เลยนะฮะเราไปรับทายกันช่วงเวลานี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะฮะแพ็คเกจดีๆโปรโมชั่นดีๆมากมายจาก True นะครับให้คุณผู้ฟังเลือกกันแล้วก็ Detect ด้วยรวมถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่สุดบริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันเพียบทีเดียวนะฮะจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะ iPhone เป็นเจ้าของกันได้นะครับที่สุดบริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับเมื่อกี้มีทักทายมาแล้วความเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะฮะพี่สนิทบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงสู้ต่อไปของ Stem นะครับให้กับแบงค์ไลโอรสด้วยครับจากพี่ชมพู่จากชมพู่ซิ่งนะฮะได้เลยครับชมพู่ซิ่งจัดไปนะครับพี่ธงบ่าวว่ารายงานตัวครับขอเพลงหยุดท้อนะฮะหยุดท้อใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวหายฟังหยุดท้อหยุดท้อถ้ามีลูกท้อต้องมีอะไรอีกพี่โอ้หลายลูกเนาะนะอ่ะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเมื่อกี้มาทักมาหลายคนเดียวนะฮะมีพี่โอ้เนาะวันนี้พี่โอ้ขอเพลงของตองพระคาราไมเข้ามาแล้วก็ของพิตินาด้วยนะครับพี่อิงเมื่อกี้พี่อิงขอเพลงอะไรมานะพี่อิงพี่กับปอมวันนี้ขอเพลงมาแล้วตั้งเรียบร้อยของกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็มีพี่เพชรหลายคนทักทายมาพี่ช่างบอยพี่เอกนรินทร์มีอเมะพี่อุดีนะครับพี่แบงค์ลายพี่ธงชัยพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมพี่ตั้มนะครับพี่เหาะพี่บอลนะฮะส่งเพลงก็มาเลยกันพี่สิทธิ์ฟังอยู่เปล่าสิทธิ์114488อยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเมื่อกี้ของเพลงของเอ็มอัธพลเข้ามาจะได้เช็คว่าฟังอยู่เปล่านะฮะเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าเราลดจังหวะเพลงให้มันเบาให้มันซอฟลงดีกว่าเมื่อกี้เพลงแรงไปหน่อยเพลงแรงไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้เพลงแรงไปลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าใครชอบเพลงยุค90 2000ฟังสบายๆทักทายมาได้เลยนะครับ

อกว่าทิ้งฉันลงทิ้งฉันเลยทิ้งไปนะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับส่งเพลงมาในช่วงเวลานี้นะครับทักทายอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายนะวันนี้เป็นบ่ายอากาศวันนี้เชียงใหม่ตอนนี้ณเวลานี้ครึ้มๆนะฮะเหมือนจะมีเมฆฝนมาแต่ก็ไม่ตกนะฮะแค่ดำๆครึ้มๆเลยนะฮะสวัสดีพี่ปอนซ่าศรีสะเกษด้วยกันละกันครับส่งบรรยากาศมาว่าดีเจครับวันนี้แดดสวยมากที่ศรีสะเกษนะฮะแดดแจ่มซะเหลือเกินแหมวันนี้ขอเพลงของมอกระจาย1เพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังในการสำหรับมอกระจายนะครับฝากมานะพี่อ้อยสังกำแพงมาแล้วนะครับพี่สิทธิ์11488มาแล้วนะครับทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่บอลส่งภาพมาบรรยากาศสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์เพิ่มเติมนะฮะไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเนาะจะขับรถกันอยู่จะเดินทางกันอยู่หลายๆเส้นทางเป็นเพื่อนกันตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับเปิดเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะทำงานวันแรกของสัปดาห์มันก็จะมีอาการคล้ายๆแบบง่วงเหงาหานอนบ้างโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับเพราะว่ามันเพิ่งกินข้าวเสร็จโดยเฉพาะบางคนที่เพิ่งจัดหนักกับข้าวช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ทางอีสานทางเหนือเนี่ยมันจะมีข้าวเหนียวยิ่งใครไปจกข้าวเหนียวมันยิ่งหลับง่ายนะพวกข้าวเหนียวจะทำให้ง่วงซึมนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการย่อยเฉพาะอาหารมันจะมีการย่อยปะเนี่ยมันจะหนักมากๆเลยเรื่องจริงเรื่องจริงนะ นะขอย่อยปั๊บแล้วก็เรียบร้อยเลยสิฮะหลับไปเลยนะงั้นชิ้นเราเปิดเพลงก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวเอาข่าวที่น่าสนใจมาไล่ฟังวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้จะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะ

ไหนใครเคยรับปากอะไรกันไว้แล้วทำไม่ได้บ้างเอ่ยน่าจะมีหลายคนเหมือนกันนะเคยรับปากอะไรบางอย่างเอาไว้แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่สามารถทำได้นะคนเราเนี่ยบางทีตอนที่เราไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไงเหมือนใจเป็นนายแกเป็นบ่าวเนาะคำพูดจะเป็นนายทันทีเลยเหมือนไปรับปากหรือว่าทำอะไรนะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะฮะเหมือนกันนะฮะอย่าไปรับใครรับเงินรับทองหรือรับปากใครเอาไว้อย่างล่าสุดเมื่อเช้าก็มีข่าวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะเห็นข่าวปูมันธนาโหสรีไหมเด็กเจนแซดอาจจะไม่รู้จักปูมันธนาอาไม่รู้จักปูมันธนาปูมันธนาไหมปูมันธนารอดนอนคุกนะฮะศาลให้ประกันตัววงเงิน 45,000 นะครับเผยลูกหมีชนะไปแล้ว4คดีนะฮะโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อเช้าที่ผ่านมาสำหรับอดีตดาราสาวยุคปี2000ยุค90สำหรับคุณปูมัทนาโหสิรินะครับที่โดนเค้าเรียกนะโดนคดีความเข้าไปนะเรื่องเงินกันทองๆนะครับศาลอาญากรุงเทพนะครับได้นัดคำฟังคำสั่งพิพากษานางสารสมีรัศมีคือโจทฟ้องนะฮะรัศมีนี่ก็เป็นดาราเหมือนกันนักเป็นดารานางแบบนะฮะเป็นโจทฟ้องปูมัทนาดารา

สาวชื่อดังช่อง7เมื่อก่อนนี้นะครับในความผิดนะฮะหมิ่นประมาทโดยศาลบอกว่าจำเลยมีความผิดจริงนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่ปูมัทนาเนี่ยไปหยิบยืมเงินของลูกหมีก่อนเป็นเงินหลักล้านนะครับแล้วก็จ่ายคืนเป็นเช็คแต่ปรากฏว่าเช็คเนี่ยไม่สามารถขึ้นเงินได้เขาเรียกว่าเช็คเด้งนะฮะพอเช็คเด้งป๊อปเนี่ยก็เลยมีปัญหากันและโพสต์ข้อความด่ากันไปด่ากันมาในโซเชียลใน Facebook อะไรนะฮะจนทั้งเกิดคดีความขึ้นมาอีกนะเกิดคดีความขึ้นมาอีกนะครับลูกหมีก็ฟ้องอีกฟ้องอีกนะฮะปรากฏว่าลูกหมีเปิดใจว่าวันนี้คดีแจ้งความเท็จชนะนะชนะทันทีไม่รอลงอาญาแต่ว่าเขาให้ประกันตัวนะฮะแจ้งความเท็จก็คือหมายถึงว่าเอาเรื่องปลอมไปแจ้งกับตำรวจเนาะก็ว่ากันไปกันแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตามนะฮะลูกหมีปล่อยเงินมาเขาพยายามจะบ่อยว่าคนลูกหมีนะปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย2ล้านบาทเงินกู้แค่ 1.4 ล้านบาทแต่ในอีก 500,000 กว่าเป็นดอกเบี้ยอะไรมาเนี่ยนะฮะก็ปูมัทนาพยายามจะบอกว่าเนี่ยปล่อยเงินกู้นะปล่อยผิดกฎหมายดอกเบี้ยสูงเนี่ยฮะแต่ลูกหมีว่าไม่ได้สูงคือตามกฎหมายกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งทางฝั่งลูกหมีก็บอกว่าฟ้องคดีแพ่งซึ่งศาลก็ตัดสินแล้วว่า2ล้านบาทไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายอยู่ก็เลยชนะคดีนะครับก็คือ2ก็คือ2พยายามจะเหมือนว่าเอาเรื่องราวเท็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนกรณีช่อโกงอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าชักชวนลูกหมีให้ลงทุนทำกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งเขาก็บอกว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอีกนะมีหลักฐานแชทไลน์เหมือนเดิมนะฮะชักชวนให้ลงทุนมีการปันผลนะฮะซึ่งลูกหมีปล่อยเงินกู้อันนี้เขาไม่มีพยานหลักฐานมาหักล้างศาลก็จำคุกก็คือหมายถึงว่าพยายามจะคือไม่พอเอาง่ายๆปูมัทนาไม่มีเงินไปจ่ายก็พยายามจะอ้างต่างๆนะอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจ้งตำรวจนะฮะสุดท้ายสุดก็คือนั่นแหละตามสภาพนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันนะเรื่องเงินเรื่องทองนะจ๊ะ ปูมันนะฮะปูมันปูปรายาส่วนดอกไม้เอาละทักทายทางแชทด้วยกันละกันเข้ามากันหลากหลายวันนี้นะครับมีพี่โอเดี๋ยวนะพี่อาเมฟว่าไม่รู้จักค่ะอาเมฟเราเกิดไม่ทันหรอกนะฮะปูมัทนานี่ดังในยุคของประมาณ240ปลายๆเนาะประมาณเลยในละครช่อง7สมัยก่อนแสดงหลายเรื่องเลยนะสมัยก่อนนะมีปูมัทนามีใครอ่ะเมื่อก่อนน่ะซีซีวัตเนาะเอมี่กลิ่นประทุมเนาะยุคนั้นนะครับดาราช่อง7ก็จะประมาณนี้กบสุวรรณนันท์อะไรเงี้ยยุคที่อเมฆกำลังพึ่งหัดคลานตอนนั้นนะฮะอุ๊ยอเมฆตอนนั้นอเมฆกำลังหัดคลานอยู่ใช่ไหม นะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันในช่วงนี้นะสวัสดีพี่ต๋องยามบ่ายได้แล้วนะฮะพี่ต๋องก็มาแล้วเหมือนกันฮะเซฮายพี่ต๋องด้วยนะครับพี่ต๋องก็มาแล้วเหมือนกันนะฟังเพลงฟังข่าวช่วงนี้กันละกันครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายครับบ่าย 2:31 นะ

เวสป้าสเตอร์นะฮะอีกหนึ่งคนที่มีคดีความเหมือนกันพี่โอยังไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันนะฮะพี่เวสป้านะครับเนาะก็เห็นข่าวไปบ่อยเหมือนกันว่าเบียนมีปัญหากับ RS นะฮะแหมหัวใจไม่มีมือนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในอัลบั้มของแกรมมี่เนาะอยู่ฝั่งแกรมมี่นะครับสวัสดีคำล่าพาเพลินนะครับพี่คำล่าพาเพลินขอเพลงยินดีหรือผู้หญิงชอบเคเลมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี่เลยนะฮะเปิดเพลงกันไปคุยข่าวกันไปครับมากมายตอนนี้บ่าย 2:35 นะครับวันนี้วันจันทร์สมมติวันจันทร์อังคารเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณผู้ฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเนาะเพราะงานมันเยอะไงก็เลยปล่อยที่จะเปิดเพลงเรื่อยๆประมาณสักอังคารพุธประมาณพุธพฤหัสอ่ะคุณผู้ฟังจะแชทมาเยอะจะเริ่มว่างกันหลายคนทำงานออฟฟิศอยู่บริษัทขับรถขับรากันไปนะครับมันจะยังไม่ค่อยว่างไงมือไม่ค่อยว่างกันนะอย่าหักหน้าอย่าหักไหล่

พลงนี้ครับอย่าหักหน้าอย่าหักหลังนะครับงานจากสายสกอตอ๋อสายสกอตสายเจริญปุระอุ้ยสายไหนดีสายอเบดนะสายฟาเรนไฮน์นะครับเพลงนี้คืออย่าหักหลังนะครับที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะฮะส่งเพลงมาในช่วงเวลาบ่ายนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะสวัสดีพี่มานพด้วยกันละกันครับทักทายตอนบ่ายครับกระเดินทางกลับจากกำแพงเพชรครับใกล้จะถึงลำปางแล้วหลีกประมาณ50โลนะฮะขับรถไปฟังเพลงไปเพลินดีเหมือนกันไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมาครับพอดีน้องเขาลงสมัครผู้ใหญ่เดี๋ยว6โมงรู้กันว่าใครจะได้เดี๋ยวรอติดตามนะพี่นะว่าน้องจะได้เป็นผู้ว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านะฮะสายคุณแม่ขอร้องว่าจะเล่นมุกนี่เหมือนกันเมื่อกี้กลัวเขาไม่รู้จักพี่เดี๋ยวเจนซีไม่รู้จักอีกนะฮะสวัสดีโปเต้โปแต้นะฮะรายงานตัวครับโปเต้พระราม6รายงานตัวนะฮะเต้หัวล้านพระราม6รายงานตัวแล้วกำลังทำงานอยู่นะฮะนี่กำลังเขียนแบบอยู่นะฮะครับเติมเพลงเข้ามานะฮะบ่ายนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเมาส์กันไปเรื่อยๆเนาะกับเพลงเพราะยุค2000ยุค90ที่คุณฟังชอบนะเติมเพลงมาเลยจะไล่ไปตามคิวนะฮะสลับไปสลับมาบ้างนะฮะจะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันไปวันนี้เป็นวันจันทร์นะโปเต้นะฮะวันเริ่มต้นทำงานของหลายๆคนนะครับเป็นไงบ้างพระราม6มืดฟ้ามืดฝนไหมช่วงนี้หน้าฝนฝนจะเยอะหน่อยในโซนภาคกลางและภาคใต้นะช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เตรียมตัวรับมือกันละกันนะส่วนเชียงใหม่ที่นี่ก็ปกตินะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าครึ้มๆละนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับแฟนรายการที่อำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจลวยพิบูลบางสาหานอุบลราชธานีที่กำลังฟังอยู่นะครับเป็นไงบ้างวันนี้บุญทริกอากาศดีไหมฮะฝนตกไหมสื่อหายกันได้นะครับ0840456862นะครับ0840456862โปเต้ว่าแดดจ้ามากเลยดีเจตอนนี้

ของพี่นิกรณวีนะครับเธอคือหัวใจของฉันนะครับมาจากเวทีประกวดเดอะสตาร์เหมือนกันสำหรับพี่นิกนะครับเอ๊ะเดอะสตาร์อะไรพี่โอที่จะจำไม่ได้แล้วเดอะสตาร์ไหนอะปีเดียวกับเอ็มอัตพลหรือเปล่าเนาะสองหรือเปล่าเนาะตอนนั้นนี่หลายคนที่กด SMS กันสุดยอดทีเดียว นะฮะเพื่อโหวตนะนะฮะถามอเมทันเดอะสตาร์สองไหมเอ๊ะอเมได้เป็นตกเป็นเป้าหมายเนาะอ่ะก็เป็นเจนซีคนเดียวไงที่โผล่เข้ามาที่ BP Radio ไงเจนแซดอยู่คนเดียวอ่ะก็ต้องมีเป้าหมายเอ๊ะช่วงนี้ไม่เห็นนิรมนมานิรมนฟังอยู่ป่ะไม่เห็นหน้านิรมนนิรมนก็เป็นเจนซีเจนแซดเหมือนกันนะฮะไหนใครเป็นเจนซีบ้างยกมือหน่อยแล้วเจนแซดอ่ะเราจะแกงบ่อยนิดนึงเจนซีนะครับเนาะบ่าย 2:46 นตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังทางแอปพลิเคชันนะครับถ้าสัญญาณมันกระตุกหรือว่ามันเข้าฟังไม่ได้ในแอปนะทักมาหาดีเจนะครับอย่าเผลอออกนะถ้าออกปั๊บจะฟังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้คนมันแน่นมากนะฮะมันจะเบียดกันสัญญาณมันเบียดกันถ้าฟังไม่ได้เดี๋ยวดีเจส่งลิงก์สำรองไปให้นะอีกอันนึงนะฮะตอนนี้แอปอาจจะมีแบบสัญญาณหลุดกระตุกบ้างนะครับนะครับเราช่วงบ่ายคุณฟังเข้ามากันเยอะนะปีเดียวกับพี่เอ็มนะฮะอ่ะตอนนี้พี่โออยู่ที่รชม.ย่อมาจากราชมังคลากีฬาสถานสนามราชมังคลาใช่ไหมเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวเราค่อยมาเมากันต่อเนาะชิวๆได้กันตรงนี้กับดีเจวินนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะไหนใครเป็นคนเจ้าชูบ้านก้อยใช่ไหมถ้าไทยก้อยลาดพร้าวด้วยกันเมื่อวานไปหาจูนมาก้อยเจ้าชูขอเพลงพบรักคนอนุรุตเจ้าชูมากเลยนะฮะคนบาปนะฮะ วงปลื้มครับวงปลื้มถ้าไทยลุงแป๊ะด้วยลุงแป๊ะมาแล้วครับหายหน้าหายตาไปนานลุงแป๊ะคุณแม่เสียใช่ไหมเดี๋ยวจะเห็นใน Facebook อยู่ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณแม่เสียนะครับอายุ85ปีขอแสดงความเสียใจด้วยกับกี่วันลุงแป๊ะเห็นโพสใน Facebook อยู่ขอเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าด้วยเอาเป็นเวอร์ชันของลีมาใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะจ๊ะคุณแม่ได้พักผ่อนแล้วลุงแป๊ะได้พักผ่อนแล้วนะครับ

หนใครเป็นคนเจ้าชู้บ้างเหมาะกับเพลงนี้เหลือเกินนะครับงานจะวงปลื้มนะครับพี่ปอนวงปลื้มนะครับเลิกเจ้าชู้นะฮะพี่เอ็นรินบอกว่าขอเพลงขี้ขวนตรงนี้มาด้วยนะฮะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยนะครับลุงแป๊ะส่งภาพมาลูกชายน้องโตโน่นะครับปวดหน้าฝ่ายให้กับคุณยายเขาเรียกคุณยายเนาะนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะ

ามประจำเขาเอ๊ะลุงแป๊ะหายไปไหนมานะสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์กดดู Facebook อ้าวกลับบ้านที่กำแพงเพชรนะฮะครับก็ไปส่งคุณแม่ได้พักผ่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงร้อยๆฟังแล้วกันสักครู่นะลุงแป๊ะนะทักทายพี่สุนทรด้วยกันแล้วกันนะฮะโอ้ลืมทักพี่สุนทรพี่สุนทรส่งภาพน้องหมีมาสวัสดีเจครับผมเจอหมีทำไงดีฮะผมเจอหมีนี่ส่งหมีให้ดูนะเป็นน้องหมีคุณฟังเคยเห็นไหมเวลาเราไปตามท้องถนนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีน้องๆไม่รู้

บางคนเนี่ยเอาชุดแมสคอตเนี่ยได้เป็นรูปหมีบ้างต่างๆเนี่ยมาเดินแล้วขายยาคูบ้างขายนมเปรี้ยวขายขนมบ้างตามสี่แยกไฟแดงต่างๆนะฮะถือว่าเป็นดีเมื่อวานลืมเล่าให้ฟังเมื่อวานมันก่อนที่จะไปกินหมูกระทะตลกมากเลยที่เชียงใหม่ร้านเมียงดงนะฮะแถวสันติธรรมนะรู้ไหมเจออะไรถ้าชุดหมีอาจจะปกติไปคุณฟังเจอรู้ไหมเจออะไรชุดผีตาโขนตกใจตอนแรกกำลังนั่งกินอยู่ฮะอะไรแวบๆเมื่อกี้สูงๆนะผีตาโขนจริงๆใส่ชุดผีตาโขนเดินเข้ามาที่ร้านหมูกระทะนะฮะมาขายน้ำส้มเขาก็สรรหาเนาะให้มันหลากหลายว่าให้เป็นจุดสนใจนะฮะให้เป็นจุดสนใจนะครับนะอันนี้อะไรพี่สุนทรส่งอะไรมาเนี่ยฟังเพลงนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาส่งเรื่องร้อนด้วยกันต่อในช่วงเวลาของบ่ายนี้รู้ตัวช้าครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่ารู้ตัวช้านะครับโจร็อกนะฮะโจป๊อปโจป๊อปนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังกันละกันช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับในนี้เวลาวันกันเนาะเออแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามกันแล้วนะครับฟังเพลงกันไปชิวกันไปในระหว่างการเดิน

หนึ่งเพลงความหมายดีๆที่หยิบให้ฟังด้วยแล้วกันในช่วงเวลาของบ่ายสามโมงนะครับรักแท้ดูแลไม่ได้เดี๋ยวมีตองพักรับไม้นี่มีคริสติน่าด้วยให้ฟังนะฮะมีกบสมนันมีสามสาวเจนวายให้ฟังเอาใครก่อนดีเอาตองก่อนไหมให้ความหวังทำไมที่พี่โอ้เขามาแล้วก็คริสติน่าคุณกบสมนันด้วยในอัลบั้มละครเรื่องดาวพระศุกร์โอ้โหย้อนกลับไปเก่าๆเลยนะแล้วก็มีของลุงแป้หลายเพลงที่เรารอฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะนะนี่ให้ความหวังทำไมตองพักรำใหม่ครับ

ให้ความหวังเลยถ้าสุดท้ายแล้วความหวังมันพังทลายนะฮะบางคนเนี่ยชอบให้ความหวังชอบเหมือนกับประมาณว่าหลอกให้อยากแล้วก็อยากจากไปนะฮะใช่ไหมฮะมันเราต้องรู้ลิมิตตัวเองในทุกๆเรื่องฮะเรื่องความรักเรื่องการทำงานเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะครับถ้าไม่จริงจังอย่าเข้ามาใกล้กันนะฮะมาถึงเพลงของพรีคริสติน่าดีกว่าเราจะเปิดเพลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันจันทร์อยู่เป็นช่วงที่หลายๆคนยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับเราจะเปิดเพลงให้สบายใจกันไปนะครับโดยเฉพาะเพลงยุค90 2000ที่คุณฟังชอบนะครับคือสมมติว่าดีใจครับเรื่องหวยด้วยอย่าให้ความหวังเรื่องหวยด้วยอันนี้ก็จริงเหมือนกันอย่าให้ความหวังเรื่องหวยแล้วฮะโปเต้ว่าจริงใจไม่จริงจังต่อไม่ได้โปเต้เพราะตั้งเพลงนี้ไว้แล้วรอก่อนโปเต้เห็นอย่างนี้ชอบร้องเพลงนะจะบอกให้ฟังคริสติน่าครับเพลงนี้เลย

เมื่อกี้มีพี่ต่อวันนี้ใจครับง่วงจังเลยขอเพลงมันๆเดี๋ยวเพลงไวรอแป๊บนึงเปิดให้ฟังนะเราเปิดเพลงช้าก่อนเนาะให้เย็นๆสบายใจกันก่อนก็แล้วกันนะครับนี่คือเพลงของคริสติน่ากิล่าครับให้เวลาไม่ช่วยอะไรเวลาไม่ช่วยอะไรขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับนะเมื่อวานอ่านข่าวดึงพี่โอเห็นข่าวไหมที่ไรเดอร์ฮะที่ไรเดอร์ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการตีต่อยกันนะแต่เห็นบอกว่ามีไรเดอร์ที่เขาขับรถส่งอาหารนะฮะแล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายสุดแล้วพอเขาโดนหักสตางค์แล้วอะหักไปหลายร้อยเลยเกือบพันเหมือนกันพี่โอโดนหักเยอะไหมถามหน่อยแพลตฟอร์มแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นไลน์แมนจะเป็นอะไรอย่าง Grab ต่างๆนี่ครับที่เขาส่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าหลังจากที่หักค่าอาหารหักค่าโน่นนี่ต่างๆเนี่ยเหลือเข้ากระเป๋าแค่นิดเดียวเห็นเขาแชร์ในโซเชียลกันหลายคนนี่ก็ยังสั่งออนไลน์เพราะอะไรครับเพราะว่าอยากจะให้รายเดอร์หลายๆคนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะครับแต่พอมาดูในส่วนของบริษัทกลางที่เขาหักสตางค์ไปนี่โอ้หักไปเยอะทีเดียวนะฮะก็จึงไม่แปลกว่าทำไมอาหารเนี่ยที่เราสั่งบานทางรายเดอร์หรือว่า Grab หรือว่าต่างๆนานาเนี่ยมันจึงมีราคาค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับใช่มั้ยดิจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเอาตรงพุ่งตรงๆนะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้ออาหารมาทางออนไลน์ทางแกร็บทางอะไรทุกอย่างพูดเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าปริมาณที่ได้นะฮะกับราคาเนี่ยมันไม่โอเคไม่ใช่อะไรนะฮะคือเรากินกลัวว่าจะกินไม่อิ่ม แค่นั้นเองนะก็เลยไปซื้อถึงตลาดถึงร้านค้าดิจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเอาตรงพุ่งตรงๆนะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้ออาหารมาทางออนไลน์ทางแกร็บทางอะไรทุกอย่างพูดเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่า

ข้าวน้อยให้ของน้อยแต่คิดราคาแพงประมาณนี้เห็นเขาแชร์ในโซเชียลกันเฉยๆก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอันแรกอย่างหนึ่งข้อดีของในส่วนของการซื้อของบรรไดเดอร์คือส่วนมากเนี่ยจากการวิเคราะห์พี่โอ้ยจะถามหน่อยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่ชอบซื้อกันใช่ไหมฮะผ่านทาง Grab Line Man ต่างๆ Food Panda สมัยก่อนนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบกินในปริมาณที่น้อยอย่างอเมสเงี้ยอ่ะส่วนอเมสสั่งกาแฟสักแก้วเนี่ยดูดสามทีเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็สบายนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตัวใหญ่ๆเนี่ยดูด5แก้วไม่อิ่มนะฮะและเจอราคาแพงด้วยเพราะเนี่ย 90% เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงกันที่ชอบซื้อสินค้าผ่านทางไรเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะกินน้อย1 2ผู้หญิงจะเป็นคนที่เบื่ออาหารง่ายวันนี้กินร้านนี้พรุ่งนี้กินร้านโน้นนี่นั่นมันสามารถกดสั่งได้ไงเอาร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นนั้นมันได้มากมายได้เรื่อยๆเพราะเนี่ยผู้หญิงเขาจะกินแบบกระจุกกระจิกกระจุยกระจุงกระจงกระจันต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากับปริมาณที่มันได้น้อยใช่ไหมฮะตรงข้ามผู้ชายเนี่ยร้อยละอาจจะมีแค่ 5% เองมั้งที่สั่งอาหารในออนไลน์ในแพลตฟอร์มของไรเดอร์เพราะผู้ชายจะกินเยอะแล้วไม่อิ่มแล้วผู้หญิงตัวใหญ่ด้วยก็จะไม่อิ่มเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ได้น้อยคุณตามตรงนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะพี่โอวัลิจัยครับพูดตามตรงนะ3งาน60บาทแอปทุกแอปเอาเปรียบไรเดอร์หมดเลยดีเจอันไหนไหมคนที่อยู่ในวงการก็จะรู้ดีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเด็กเจน Z แล้วก็ LGBT อ่านไหมดีเจเราถูกเพราะว่าเคยอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็ที่เขาเคยทำวิจัยเขาบอกว่าผู้ชายจะไม่นิยมสั่งอาหารบนทางไรเดอร์นะครับไม่ยอมกินเลยผู้ชายแท้ๆนะประมาณสักไม่เกิน 5% 2-3%ผู้ชายไม่นิยมสั่งอาหารไรเดอร์แต่ว่าถ้าเป็นสั่งของโอเคสั่งอยู่ซื้อของใน Shopee Lazada อะไรพวกนี้มีอยู่ TikTok หรือว่าออนไลน์ต่างๆมีนะฮะแต่ว่าจะไม่ซื้ออาหารเพราะว่า1ได้น้อยไม่คุ้มนะครับแล้วก็ไปซื้อเองดีกว่าได้ปริมาณมากกว่านะฮะอันนี้คือก็เป็นข่าวเฉยๆเห็นเขาแชร์กันนะฮะพี่เดี่ยววันนี้จะเป็นครับทักทายช่วงบ่ายครับเพิ่งมาเลยสมุทรสาครร้อนจนจะสุกแล้วครับโอ้ล่ะพี่ร้อนจนจะสุกแล้วล่ะฮะโอ้นะฮะพี่เฟิร์นบอกว่าขอเพลงไม่ถึงตายของเสือสองเลด้วยนะฮะอ่ะมาทักทายเข้ามากันแล้วกันช่วงนี้นะนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามโมงนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงช้าอีกสักสองสามเพลงได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันเนาะนะฮะมีเพลงของกบสุวรรณคงยิ่งครับเป็นเพลงเก่าชื่อเพลงว่าแค่รักก็พอนะฮะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องดาวพระศุกร์ไหนใครทานเรื่องดาวพระศุกร์บ้างเอ่ยดาวพระศุกร์พระเสาร์ดาวพระศุกร์พระเสาร์พระจันทร์ทำไมต้องมีพระด้วยอ่ะพระศุกร์พระเสาร์พระจันทร์พระพยอมไม่เกี่ยวนะฮะ

าวกบแค่โรนะนี่คือแค่รักก็พอนะครับพี่กบพี่เขียดนะนี่เลยนะฮะสำหรับกบสุวรรณันคงยิ่งนะครับดาวพระศุกร์นะฮะสอนรามนะฮะพี่โอว่าพี่เขียดนะฮะเฮ้ยคนไหนชื่อกบเนาะแล้วเป็นนางเอกด้วยนะไม่รู้ตอนแรกตอนที่ตั้งชื่อนี่คือพ่อแม่คิดยังไงคุณกบสุวรรณันยังคงสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังคงมีผลงานให้เราได้เห็นกันเนาะผ่านไปโอ้สามสิบกว่าปีเนาะเออพี่โอนะเขียดตะปาบนะฮะเขียดตะปาดนะฮะยังคงมีผลงานให้เห็นอยู่ดารายุค90ส่วนมากถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองนะกบสุวรรณันเนี่ยไปกระทั่งเมื่อกี้ปูมัทนายังสวยเหมือนเดิมหลายคนนะฮะเพราะผู้หญิงก็จะดูแลตัวเองแล้วดาราชายก็จะไปตามกาลเวลานะครับเนาะหน้าก็จะเท่าไปตามกาลเวลานะฮะแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองนะครับนะกบสุวรรณันนี่ถือว่าเสียงใช้ได้นะเสียงใช้ได้นะฮะอาจจะไม่ได้ว่าเพราะเพลง 100% ส่วนมากเนี่ยใครหรือว่าเพลงไหนที่ดาราเขาเอาไปร้องเพลงเนี่ยสังเกตดูถ้าไม่ใช่ร้องจริงเนี่ยสำเนียงมันก็จะมีนิดนึงมันจะมีเพี้ยนๆนิดนึงแล้วยิ่งสมัยก่อนเนี่ยการแต่งเสียงด้วยคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ทันสมัยเหมือนยุคปัจจุบันเนาะเสียงคือเสียงจริงๆเลยแต่เป็นปัจจุบันนี่เขาสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับเสียงให้มันเข้าดนตรีนะฮะได้นะฮะออกไปถ้าเป็นร้องจริงจะออกไปใช่ไหมออกไปอันนี้คือเสียงคนที่ไม่ใช่นักร้องจริงก็จะร้องประมาณเนี้ยนะครับนะฮะอ่ะทักทายพี่นัทด้วยกันละกันนะฮะดาราชายก็จะหน้าเท่าเหมือนทนายหนุ่มยังเล่นไม่ได้พี่จะรอให้เขามาก่อนประมาณ4โมงมันจะมานะฮะทักทายพี่นัทด้วยละกันนะครับคุณนัทระยองมาละขอเพลงคนดีที่ฉันรักนะของลำบานุนด้วยนะครับมีเพลงใสๆแว่วๆหนึ่งเพลงของอิงวรันทรให้ฟังด้วยนะครับโปเต้บอกว่านึกถึงมิมี่เหรอใช่โปเต้แต่มิมี่นางไม่ได้ฟังกันเลยแกงไม่ได้ไงเสียงมันมิมี่เลยอะถ้าเป็นร้องจริงเสียงจะประมาณนี้ถ้าร้องจริงมันจะมีลูกคอมันจะมีลูกเอื้อนในเพลงลองฟังดูนะเสียงของมิมี่นะฮะเพลงนี้วันนี้ไม่เห็นเพลงคึกคักเลยรอแป๊บนึงพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวเพลงช้าอีก 2-3 เพลงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพลงไวจะมาแป๊บนึงนะครับขอเพลงช้าอีกสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยววันนี้มีแต่คนขอเพลงช้าเข้ามานะฮะหลายคนเริ่มง่วงแล้วตอนนี้นะฮะ โปเต้ว่าส่งลิงก์เรียกนางแล้วอะ

ลงจากอีวันทอนี่ก็จะเรียกว่าพบรักนะฮะพบรักพักรบนะครับส่งมาขอเพลงช้าหนึ่งเพลงซึ้งๆดีกว่าพอดีเมื่อกี้ลุงแป๊บอกว่าดีใจเพิ่งไปส่งคุณแม่กลับสวรรค์มาก็เลยขอเพลงเขียนคนบนฟ้าในเวอร์ชั่นลีมาอะไรกันลุงแป๊ะอยู่ป่าวลุงแป๊ะยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวก่อนลุงแป๊ะอยู่ไหมครับเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไว้ฟังอีกเดี๋ยวเดินไปท้ายสวนอีกลุงแป๊ะอยู่ไหมยังไม่เปิดลุงแป๊ะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะเพราะเขาชอบเดินไปท้ายสวนบ้างนะฮะเดินไปใต้ต้นลำไยบ้างนะฮะเดี๋ยวก็ใต้ต้นชมพู่นะฮะเดี๋ยวก็อยู่ท้ายเหมืองนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้เขามาก่อนลุงแป๊ะนะฮะมาแล้วนะฮะอยู่แสดงว่าฟังอยู่นะถ้าทายต้าธีรพัฒน์และกันตาดิปส่งสติ๊กเกอร์ง่วงมาละอย่าเพิ่งง่วงต้าอย่าเพิ่งง่วงมาอีกหนึ่งเพลงง่วงเลยกันแต่ว่าความหมายดีนะเขียนในคนบนฟ้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยบ่าย 3:26 นาทีนะครับคุณผู้ฟัง

คุณอาลีมาเนี่ยเอาไปร้องใหม่ได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงช้างไปหลายเพลงเลยเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะกันหน่อยนะฮะทักทายพี่กะละปังหาแล้วกันนะฮะฟังหน่อยว่าพี่กะละปังหาอยากฟังเพลงอะไรวันนี้ถ้าใครเป็นเด็กยุค90นะครับน่าจะเคยฟังเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นจังหวะนะแต่ว่าจะให้ฟังเพลงนี้เฉยไหนใครรู้ว่าแม่เป็นเพลงอะไรนะฮะได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะอาเมอาจจะไม่ทันอีกแล้วอาเมก็โดนอีกแล้วหนึ่งนะฮะนี่ เพลงอะไรนะฮะคุ้นไหมเพลงอะไร แต่ว่าแบบนี้อาจจะธรรมดาไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟัง EDM นะฮะ

0: ใครทานบ้างรายการอะไรรายการอะไรจ้ารายการกระจก6ด้านนะฮะเอาจำกันได้เลยเหรอฮะโอ้จำกันได้ทุกคนนะแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่อายุน้อยๆกันนะเนี่ยนะฮะกระจก6ด้านนะฮะเป็นรายการที่เก่าแก่มากนะฮะแล้วก็เวลาดนตรีมันไปไหนปั๊บจะหลอนทันทีนะฮะมันเป็นเพลงกระจก6ด้านนี่นะฮะพี่เดียวบอกเอาไว้นะฮะพี่พลวันนี้ถูกใจมากเลยครับกระจกลอยหน้านะฮะจริงๆมันมีอีกเวอร์ชันนึงที่เดียวอยากจะเปิดให้ฟังมา
1: หากมีลักษ

ได้อยู่นะได้อยู่นะเออได้อยู่นะฮะเวอร์ชันนี้นะฮะแหมแต่ปัญหาว่าดีเจเล่นอะไรนะฮะก็มีคนบ่นบอกง่วงไม่ใช่เหรอตาต้าก็ไม่รู้จักนะฮะอาเมะก็ไม่รู้จักแต่พี่เอกได้รู้จักนะครับได้ไหมได้เวอร์ชัน EDM เมื่อกี้นะได้เลยนะคือจังหวะเพลงดีกว่าจะได้คึกคักกันช่วงเวลาของบ่ายสามครึ่งนะฮะเดี๋ยวจะหลับกันก่อนใกล้เลิกงานและใกล้เลิกเวียนแล้วตอนนี้

ักทายพี่ไพโรจจากแม่แจ่มด้วยครับผมว่าเซฮายครับดีเจพี่ไพโรจเป็นไงบ้างแม่แจ่มบรรยากาศดีไหมพี่ไพโรจฮะบรรยากาศมืดฝนไหมหรือว่าฝนตกหรือเปล่าเอ่ยแม่แจ่มเชียงใหม่นะจ๊ะพาไปสู่กันต่อกับพี่เต๋อ

ลือเพลงมามืดครับในใครกันทำไปนี้บ้างต้าจากพินีไม่ต้าคุณถ้าไม่น่ารู้จักมาต้ารู้จักปะเอาจริงๆรู้จักไม่ต้าหนุ่มเจนซีนะครับแต่หน้าเป็นเจนวายนะฮะอาต้าเนี่ยกินช้างสิงห์ดีโอเยอะไปหน่อยหน้าเลยเจนไปหน่อยนะฮะหน้าเลยวัยนะฮะนะครับนี่คือเพลงมามืดของพี่เต๋านะฮะพี่พิรุธวันนี้ใจครับที่แม่แจมวันนี้ฝนชอบมากลางคืนนะฮะมาประมาณสักสองทุ่มนะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนชอบมากลางคืนไม่เห็นแดดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะแดดมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปประตูบานไม้เริ่มลำบากแล้วครับโดนความชื้นเยอะใช่ไหมพี่โอ้ที่ไหนฝนตกบ่อยๆอาจจะแย่หน่อยนะนะครับว่ากันไปอะไรกันฟังเพลงกันไปนะจ๊ะทักทาย walk away time up time ฟังอยู่ป่าวตอนนี้ฟังอยู่บนรถครับมาลำพูนกำลังจะกลับที่ฝางนะครับเนาะขอเพลงออกเดินทางนะครับ time up นะฮะ time อยู่ฟังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับระหว่างเดินทางนะจ๊ะคนทักมาใน Facebook นะฮะมาซื้อไฮกันช่วงนี้นะฮะเอาใจคอยุค90สัก 2-3 เพลงกันช่วงนี้นะเดี๋ยวจะขยับมาใหม่นิดนึงนะฮะพี่โอส่งภาพมานะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ไหมเชื่อแป้งนะฮะไม่ใช่สินี่ขับรถผ่านบริษัทส่งบริการมากรุงเทพมหานครแดดแรงมากเลยนะฮะโอ้โห

เอาละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิคุอนุเนะก็เป็นศัพท์ที่ใช้นะครับในเค้าเรียกว่ายุคปี90กันมากๆเลยคิคุมากเลยอ่ะตารู้จักคำว่าคิคุอนุเนะป่ะมันแปลว่าอะไรฮะคุณฟังครับที่เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อสายใต้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์อู้นะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอแม่แจ่มด้วยนะฮะชื่อเป็นผู้ชายค่ะชื่อว่านายบัลลังก์นะหมู่16แม่นาจรนะฮะรถบรรทุกเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ที่อำเภอดอยหล่อปากทางเจริญนะฮะน่ากลัวมากขับรถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย

เออมันนะเพลงนี้นี่คือดูไม่ดูนะฮะเพลงสนุกกว่าบอลโลกอีดีเจพี่เลิฟบอกเอาไว้ใช่ไหมชิวๆนะนี่คือลิปออยนะฮะสองหนุ่มที่สตาร์ฟหน้าเอาไว้40กว่า50แล้วหน้ายังใสเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยสองหนุ่มลิปออยนะฮะได้บรรยากาศชิคๆเนาะเห็นเมื่อกี้หลายๆคนบ่นไงว่าเพลงจะหลับแล้วดีเจก็เลยหยิบจัดยุค90ต่อเนื่องเลยนะฮะ

พี่หอว่าดีใจครับอัลบั้มนี้จับจ๊าบเท่านั้นเลยนะมีแต่เพลงจ๊าบเท่านั้นเลยนะฮะใช่เลยมีแต่เพลงจ๊าบๆเลยนะฮะจ๊าบโบ๊ะอย่างเงี้ยนะฮะคิคุอนุเนะนะศัพท์ที่เคยใช้สมัยก่อนนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าใครใช้แสดงบ้านคุณฟังรู้ไหมมันจะมีคนประเภทหนึ่งคุณฟังเคยมีเพื่อนไหมที่เวลาเขาเขียนหนังสือแล้วเขาจะเขียนว่าเธอที่เป็นทอทหารนะยังมีคนใช้อยู่นะใครที่ชอบเขียนคำว่าเธอฉันรักเธอได้

ทอเออเธอเนี่ยทอทอทหารเนี่ยนะนั่นคือหลุดมาจากยุค90เลยนะฮะฉันเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นก่อนก็เขียนชอรอเรือ2ตัวฉันรักทอทหารเอาอ่างรอเรือกันลันฉันรักเธอเก่านะใครเขียนแบบนี้ไม่ยังมีคนเขียนอยู่ไหมยังมีอยู่นะดิฉันยังเห็นมีคนเขียนอยู่ดิฉันก็มีบางครั้งหลุดออกมาเหมือนกันนะฮะอย่างคำว่าอะไรอย่างเงี้ยรออะยอไรนะยังมีคนเขียนอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสุดกันต่อเดี๋ยวจะร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกกันก่อนก็แล้วกันนะฮะทางบุญทริก FM 90 MHz นะฮะเดี๋ยวช่วงในช่วงเวลาของ4โมงก็ไปฟังรายการลูกทุ่งกันต่ออ่าฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อในช่วงเวลา10โมงแต่ออนไลน์อยู่กันต่อถึง5โมงนะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางขับรถขับรากันไปขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลต้องไปที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ออนไลน์ได้เลยนะฮะพี่เล่าว่ายุคนี้น้องใหม่ๆไม่พิมพ์กันแล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็ก Gen Z ก็พิมพ์กันยังไงอะเนาะพิมพ์อะไรยังไงอุ๊ยอย่างนี้หรอจะมีศัพท์ของเขานะพี่เลิฟนะ

ดังพันกรนะฮะมันเป็นไงบ้างเปิดเพลงไว้ให้ฟังกันคึกคักกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ4โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับ4โมงกันแล้วนะเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ย90กันเต็มที่เลยนะฮะใครที่บอกไม่รู้จักสักเพลงนี้คงเกิดไม่ทันนะฮะอย่างใต้อเมนี่เกิดไม่ทันแน่นอนนะฮะเจนซีหรือว่าน้องๆทีมงานพี่เลิฟนี่ไม่รู้จักสักเพลงเลยสวัสดีพี่โอด้วยกันละกันนะฮะดีเจครับอยากฟังเอ๊ะจะเข้าเพลงช้านะอ๋ออีกเพลงเหรออ่าได้มาอีกเพลงอ่ะแถมให้อีกเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวจะเข้าเพลงเบา

เมื่อกี้เราเปิดเพลงบอกว่า90มากนะฮะ90จริงๆนะฮะอะแถมหนึ่งเพลงมานะเออมาแล้วนะฮะอะพี่โอทักทายเข้ามาในยามเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวมีมอกระจายเนาะที่ขอไว้นะครับมีหินเล็กไฟที่ขอไว้นะฮะจัดให้เลยแล้วกันในช่วงนี้

ลยนะครับเพลงนี้ไม่ชื่อว่าตับตับนะอ๋อปอดปอดใช่ไหมฮะเป็นตับเป็นปอดนะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับเดินทางกันไปหลายเส้นทางนะครับนะฮะแมวเก่าแมวใหม่อะไรแมวเก่าพี่โอลุงจอนเอาละก็ตอนนี้สี่โมงเย็นกันแล้วนะครับมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเอ๊ะพี่โอ้คุณฟังตะกี้ดิจิวินเปิดเพลงของอิงวันทอนดิจิวินเปิดเพลงพบรักไปใช่ไหมเปิดหรือยังยายก้อนว่าดิจิวินยังไม่ได้เปิดอ่ะเปิดยังเปิดแน่น่ะเปิดแล้วเนาะเพลงเนี้ยใช่ไหมใช่เพลงนี้ไหมก็เนี่ยมันเป็นพบรักนะยายก้อยเปิดแล้วเปิดแล้วยายก้อยเพลงไหนเธอจะให้เปิดเพลงไหนนี้หรออันนี้หรอทำไมชื่อมันไม่เหมือนกันเพลงนี้ใช่ป่ะเปิดแล้วนะมันไม่ใช่ชื่อเพลงพบรักนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะโดน

บรักอิงวลันธรเหรอเดี๋ยวจะเป็นขอเปิดดูก่อนหรือว่าเขาใส่ชื่อเพลงมาผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดในก่อนดูก่อนนะยายก้อยเพลงพบรักมันคือเพลงนี้เธออย่ามาเถียงดิเจวินอันเนี้ยไปเปิด YouTube ซิแหกตาดูซิเนี่ยพบรักอิงวลันธรนะ Box Music Music Box เนี่ยการดู33ล้านเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ใช่เพลงพบรักอันนี้คือเพลงพบรักยายก้อยน่ะแก่แล้วแก่เลยนะฮะตะกี้เปิดไปแล้วเพลงนี้ป่ะที่ใช้ให้เปิดอ่ะเพลงนี้ไหมเปิดไปแล้วยายก้อยนี่หูไม่ดีนะฮะพี่โอยืนยันว่าเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะเมื่อกี้ที่ยืนแซวว่าเออนี่เป็นเพลงในสไตล์การร้องเจนแซดไงที่ว่าเปิดต่อจากกบสุวรรณเนี่ยยายก้อยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวขึ้นวัย40นอกจากจะเป็นวัยหมดประจำเดือนอุ้ยวัยหมดประจำเดือนแล้วนะฮะยังเป็นวัยที่หูไม่ดีอีกในเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วเขาเปิดไปแล้วอะไรยายก้อยนะแสดงว่ามันน่าจะไปดูยายจูนอยู่นะฮะดูแล้วไม่สนใจเราสักอย่างนะฮะเขาเปิดไปแล้วคนได้ยินกันทั่วเนี่ยเขาตอบมันว่าเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วข้างอย่างเงี้ยข้อความเอสเอ็มเอสเต็มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลายเต็มเนี่ยเห็นไหมบ้าบอกคอแตกมากนะฮะเปิดแล้วไม่ฟังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเอออันนี้เขารอนานแล้วยังไม่ได้เปิดเลยได้เถียงกันเจวินนะมันจะมี2คนนะฮะลุงแปะกับยายก้อยนะกับพี่อ้อยนะ3คนนะที่มันจะรั่วๆหน่อยนะฮะเปิดเพลงผมไปยังครับ

นี่คือมองกระจายนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารูไม้นะครับขอมานะฮะพี่อ้อยว่าดีใจครับเมื่อกี้อะไรอะไรครับพาดพิงนะฮะขอใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อกี้พาดพิงอะไรถึงพี่อ้อยสันกำแพงแต่ว่าพี่ไม่เคยขอเพลงนะคะพี่อ้อยนี่ไม่ขอเพลงแต่ชอบลืมเวลาดีเจมาจัดรายการบ่ายสองครึ่งบ้างบ่ายสามบ้างมาลืมนาฬิกาค่ะนะเมื่อกี้ทามขอเพลงมานะครับเพลงที่มีชื่อว่าออกเดินทางนะครับกำลังกลับเมืองฝางถึงไหนแล้วครับทามถึงไหนแล้วตอนนี้นะฮะท้องฟ้ามืดนะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่มีครึ้มๆนะครับไม่รู้ว่าทางสายเหนือเนี่ยจะมีตกหรือเปล่านะนะฮะหนุ่มเมืองฝางทามอัพนี่ฟังดีเจตั้งแต่สมัยอยู่เกาหลีละตอนนี้กลับมาอยู่บ้านที่ฝางแล้วเลยเปิดร้านขายของอยู่นะฮะเมืองฝางออกเดินทางนะครับ

ออกเดินทางนะครับเพลงนี้เลยจากวงสวัสดีนะฮะคุณฟังครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าตอนนี้ทางพม่าเนี่ยนะฮะกองทัพบกนะฮะติดตามสถานการณ์ที่ชายแดนพม่านะครับใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดนะครับเตรียมจัดกำลังพลพร้อมปฏิบัติการหลังพบว่าทหารเมียนมาเนี่ยเพิ่มกำลังตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงจังหวัดตากนะครับคาดว่าจะใช้กำลังโจมตีฝ่ายต่อต้านมีกระสุนตกข้ามฝั่งไทยด้วยนะฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับ22มิถุนายนนะครับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยพม่าด้านตะวันตกภายหลังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องจากว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นแบบคราวนี้กองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้รับรายงานว่ากองกำลังของทหารพม่าเนี่ยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่ตรงข้ามนะจังหวัดมีวดีประเทศพม่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงจังหวัดตากเลยไม่ไกลทางโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะคาดว่ากองกำลังพม่าอาจจะใช้กำลังทางทหารปฏิบัติการนะฮะยิงกันต่อต้านนะด้านในพื้นที่นะฮะโดยสถานการณ์การสู้รบเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสมมติว่ามีกระสุนปืนจำนวนมากตกมาฝั่งไทยนะฮะทำให้โรงเรียนในพื้นที่ต้องรีบปิดนะก็ว่าจะมีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติการให้หยุดเรียนอย่างปลอดภัยนะฮะเข้าใจว่าในส่วนของพม่าเนี่ยมันจะมีพวกกองกำลังทหารเนี่ยที่เขาไม่ถูกกับรัฐบาลกลางคือพม่าเป็นประเทศที่ไม่มีเอกภาพนะครับหมายว่าตัวชายแดนมันจะมีพวกกะเหรี่ยงหรือว่าชาวบ้านของพม่าที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งฮะซึ่งเขาไม่ถูกกันกับในส่วนของทหารกลางของกองกำลังพม่าแล้วเนี่ยเขาจะมีการยิงปะทะกันตลอดเวลาและตรงนี้ก็มีการยิงปะทะเกิดขึ้นเข้าใจในความหมายเนาะเหมือนรัฐบาลไทยทหารไทยไม่ถูกกับสมมติไม่ถูกกับกองกำลังเชียงใหม่สมมติอย่างเงี้ยไม่ถูกกับกองกำลังอุบลเงี้ยนะฮะเขาจะมีการแยกเป็นส่วนเพราะเขาจะมีกลุ่มกะเหรี่ยงแบ่งแยกดินแดนในแต่ละพื้นที่เป็นจุดๆไปเงี้ยนะฮะก็จะมีการต่อสู้กันนะฮะเราติดตามได้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเนาะกองทัพทหารหลายกองทัพนะฮะโจมตีนะฮะเกิดการปะทะกันหลายครั้งนะฮะมีภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลออกมานะฮะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็พม่ากันเดี๋ยวปะเขมรนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไทยไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันกระสุนมันตกมาเฉยๆนะดีเจครับอะไรอ่ะว้าวยินดีกับพี่มานพด้วยกันละกันบอกว่าวันนี้นะครับวันนี้น้องชายลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับก็วันนี้ชนะแล้วด้วยคะแนน213-94นะฮะยินดีด้วยกันละกันสำหรับส่วนของพี่เพชรพี่มานพด้วยนะพี่มานพด้วยนะฮะทักทายดารินดาได้กันดารินดามาแล้วเปิดมาได้ยินเสียงดีเจฟาดไปหลายคนตกใจก็ไอ้ก้อยมันขอเพลงมันไม่ฟังอ่ะดารินดาระวังดารินดาจะทำตามนะฮะไอ้ก้อยเนี่ยมันเป็นอ่อนนิดนึงนะฮะหน่อยไม่ค่อยจำนะฮะสวัสดีพี่สวัสดิ์บ้านคอแลนบุญทลิกด้วยกันละกันวันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนจนเย็นเลยพี่อ๋อที่บุญทลิกนะนะครับก็อาจจะมีบางช่วงเวลาไงแต่ที่สลับกับเชียงใหม่นะเชียงใหม่อากาศเย็นนะตรงเนี้ยมันน่าจะมีฝนตกสักทีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดู

0: ตรวจอากาศหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะครับเพลงนี้ชื่อว่ายอมครับจากเหล็กไฟนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกจริงใจไม่จริงจังเนาะคนดีที่ฉันรักไม่ถึงตายอันนี้ที่ค้างไว้นะฮะแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ด้วยครับลุงแป๊ะบอกเอาไว้นะจ๊ะยินดีด้วยนะครับ
1: ประตูฉัน

วนตัวฉันยอมทรมานนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายอมนะสั้นๆเลยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะฮะนะครับเอาละครับตอนนี้4โมงครึ่งนะฮะเติมเพลงให้คุณฟังได้ฟังในช่วงนี้เดินทางกันไปหลายๆพื้นที่นะครับคุณฟังครับมีรายงานเข้ามานะฮะว่าเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับที่ชายแดนศรีสะเกษเมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมามาจากฝั่งเขมรไม่พบหลักฐานไทยใช้อาวุธนะครับก็มีแม่ทัพภาค2แจ้งเสียงระเบิดตู้มเมื่อกี้ที่ศรีสะเกษนั้นมาจากฝั่งเขมรครับนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรกันนะเอ๊ะเขมรนี่ก็ทำอะไรแปลกๆนะฮะอ๋อตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะมีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณใกล้ๆ6โมงเช้าได้มีการระบุว่าได้ยินเสียง

ระเบิดดังในพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทลักษ์ศรีสะเกษนะครับจากการตรวจสอบก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พบว่าได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งตุ้มๆ3ครั้งนะครับแล้วก็ตามจากการสังเกตการเป็นเสียงจากฝั่งเขมรนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขมรก็ยังไม่มีการแถลงการใดๆออกมาว่าทำอะไรกันฝั่งโน้นนะฮะประชาชนก็ใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่จะติดตามข่าวกันละกันอันนี้ก็เป็นในฝั่งของเขมรนะจ๊ะว่ากันไปว่ากันไปช่วงนี้เดินทางกันไปหลายเส้นทางนะฮะ4โมงครึ่งแล้วตอนนี้คุณฟังนะครับพิเศษวันดีเจครับรอฟังเพลงอยู่นะฮะเอ็มอัตพลใช่ไหมรอครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนี่ยลืมไปเลยเห็นป่ะลืมไปเลยพี่ลุงแปลว่าเสียงดังขอจุดบั้งไฟหรือเปล่าครับดีเจนะฮะเป็นไปได้พี่เขาอาจจะจุดบั้งไฟก็ไม่ได้บั้งไฟนะฮะยืนยันพี่ไม่ใช่ขัดขืนสวัสดีพี่ทิศด้วยละกันครับยามแรงครับพี่ทิศมาแล้วนะฮะลุงพี่นวนกว่าฝากขอบคุณลุงแปรด้วยที่แสดงความดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นะฮะ congratulation นะครับดีเจครับเมียผู้ใหญ่บ้านคนใหม่จะขายหวยได้ไหมครับถ้าขายผู้ใหญ่บ้านจะจับไหมฮะ พี่มโนครับพี่ก็ถามว่าเมียผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขายหวยได้ไหมฮะ ดีแท็กครับว่ะดีเจครับไม่ใช่ดีแท็กครับ

ออดี้ออดี้ครับเพลงนี้มีชื่อว่ารอจนกว่านะครับนะเมื่อกี้มีพี่เดียวครับบอกว่าดีใจครับส่งข่าวมาให้ดูเมื่อกี้ดีใจเล่าข่าวว่าได้ยินเสียงทางด้านของเขมรระเบิดตุ้มใช่ไหมฮะล่าสุดนี้ที่ Facebook ตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้ววาสนานาน่วมนะฮะนักข่าวสายทหารก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับว่ามีรายงานว่าในช่วงนี้กัมพูชามีการส่งทหารใหม่ที่เพิ่งฝึกเสร็จนะครับในหลักสูตรระยะสั้นมาสับเปลี่ยนเวรกันมาสับเปลี่ยนกำลังกันที่ชายแดนเขมรหลายจุดนะครับและพบว่าจุดหนึ่งคือที่ตามาเรียแนวรบเขาพระวิหารศรีสะเกษนะครับมีการส่งทหารใหม่เข้ามายังไม่คุ้นชินกับพื้นที่จึงทำให้ฐานเขมรเหยียบกับระเบิดเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่เขาซุกซ่อนเอาไว้เองครับในทั่วพื้นที่และจำไม่ได้ว่าซ่อนระเบิดไว้ที่ไหนบ้างนะฮะก็ปรากฏว่าทหารมาเหยียบกับระเบิดเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่คือวาสนาเขาโพสต์เอาไว้นะวาสนาโน่นเป็นนักข่าวสายทหารนะฮะสมัยก่อนที่ลุงตู่ลุงป้อมมาเขาก็อยู่ฝั่งลุงตู่ลุงป้อมตลอดจะคอยรายงานว่าวันนี้ลุงตู่ไปไหนลุงป้อมไปไหนนะฮะก็จะมีข้อมูลเชิงลึกนะฮะจริงเหรอฮะสรุปเมื่อเช้าที่มันตุ้มสามรอบในที่ศรีสะเกษแต่ตรงแนวชายแดนตามาเรียนี่คือทหารใหม่ทหารน้องใหม่รับน้องเหยียบระเบิดแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่อยากจะหัวล้อนะแต่ว่ามันก็เป็นความสูญเสียเนาะอาจจะแข้งขาขาดกันไปแต่ว่ากรรมอะนะไปวางคือต้องการจะวางระเบิดให้กับไทยนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าทำไมนานาประเทศนะเขาไม่ประณามเขมรเพราะอะไรรู้ไหมฮะทางที่เขารู้ว่าเขมรก็วางระเบิดใหม่เรื่อยๆนะทางที่มีส่วนที่สัญญากันว่าจะไม่วางระเบิดใหม่จะทำตัวเป็นคนดีต่างๆนานาจะไม่มีการยุ่งย่ามกันแต่ฝั่งไทยเนี่ยเราก็พยายามจะทำตามกฎหมายแต่ว่าเขมรก็พยายามจะละเมิดกฎหมายตลอดทำไมนานาประเทศเขาไม่สนใจเพราะว่าเขามองว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาคุณฟังเคยเห็นอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ไปว่าให้นะฮะเหมือนเราเห็นขออนุญาตนะเหมือนเราเห็นคนที่เป็นคนพม่าคนเขมรคนลาวก็ได้อะแล้วเราเห็นแบบว่ามันทำตัวแล้วก็ไม่อยากจะด่าเนาะเพราะว่ามันก็ได้แค่นั้นอะเข้าใจว่าไหมนะเหมือนกับเหมือนที่เจวินไปเดินขึ้นดอยสุเทพแล้วเห็นน้องๆหลายคนที่เป็นคนพม่าเนาะที่เขาไปเดินอะกินแล้วก็ทิ้งขยะลงพื้นเราก็ไม่ด่านะปล่อยไปมันเป็นงั้นก็ตามนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไทยว่าแหละน้องเก็บด้วยเพราะบางคนไทยฟังรู้เรื่องไงนะฮะคือกับประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะมันด้อยพัฒนาสมองตั้งแต่ผู้นำประเทศนะฮะยันลูกน้องมันแต่ละคนนะวิแรงมากเลยดีเจแรงมากเลยนะฮะก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเวนแบเวนกรรมพี่ไม่ใช่เวนแบฮะเวนกรรมฮะกรรมแล้วก็แบกรรมแล้วก็แบใช่ไหมมิ้นทักทายสาวมิ้นจากอังกฤษด้วยกันละกันนะครับเอาประวานลอยฟ้ามาฝากส่งเครื่องบินมาหนึ่งลำนะฮะจากอังกฤษนะฮะนี่นี่ก็เป็นเพลงนะก็ข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เอามาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอมัตพลครับเพลงนี้ชื่อว่าจากนี้นะครับจริงใจไม่จริงจังคนดีที่ฉันรักไม่ถึงตายเสือสองเลยครั้ง30เพลงน้องมีของใครค้างอีกบ้างไหมฮะจริงๆเมื่อกี้มีขอยืนดูแดดด้วยแต่มันเลยช่วงไปแล้วนะเอาเพลงอื่นแทนไปแล้วนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับช่วงเวลาภาค 4:30 นะครับทักทายทนายหนุ่มด้วยกันแล้วกันครับทนายหนุ่มบอกว่าดีเจครับข่าวดีทนายหนุ่มผลกระแสทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะ

มีชื่อว่าจากนี้ครับงั้นจากพี่เอ็มอรรถพลนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับน้องหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเนาะวันนี้คุณฟังฮะ

รัฐนะครับมีการทำลายบุหรี่ไฟฟ้านะครับจำนวนมหาศาลทีเดียวคุณฟังฮะนะครับในใครเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ้างถามหน่อยมันผิดกฎหมายเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะมากเลยคุณฟังครับฟิลมันต่างกันไหมระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่จริงจริงไม่ได้สูบบุหรี่ไม่รู้แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันจะมีกลิ่นที่หอมกว่าใช่ไหมฮะแต่ได้กลิ่นไปกลิ่นมาก็เวียนหัวเหมือนกันนะเมื่อก่อนข้างห้องก็สูบเหมือนกันได้กลิ่นอยู่นะฮะวันนี้นะครับอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางครับของกลางของซ้ายของขวาพี่โอของบนของล่างของกลางนะฮะ โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับลงพื้นที่ไปนะครับทำพิธีเขาได้บุหรี่ไฟฟ้ามาเยอะมากจากการตรวจยึดในแต่ละที่แต่ละทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานก็มีนะและทางไปรษณีย์ก็มีเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าเอามากองรวมกันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าประมาณ95ล้านชิ้นนะมูลค่าถ้าขายได้นะนักข่าว600กว่าล้านบาทเอาข้าวใส่เตา

านะฮะตามมาตรฐานสากลเพราะกลิ่นมันจะออกไงจะได้ว่าเมื่อก่อนเคยมีข่าวว่าเขาเอายาบ้าหรือว่ายากัญชามั้งเนาะกัญชามาเผาทำลายต่อหน้านักข่าวนักข่าวเริ่มสูดดมนักข่าวเริ่มหัวเราะนะฮะจริงหรือเปล่าสมัยก่อนเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วนักข่าวเขาไปทำข่าวแล้วก็เขาเอากัญชามาเผาที่กลางแจ้งนะฮะเหมือนกับทำพิธีทำลายเนี่ยนักข่าวเริ่มมีอาการมึนหัวนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องใส่เตาเผาเนาะแต่สมัยนั้นนั่นกัญชามันยังผิดกฎหมายอยู่ไงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะยังผิดกฎหมายอยู่นะเดี๋ยวนี้เด็กเจนแซดนิยมกันมากๆเลยนะครับไปไหนมาไหนเจนซีเจนแซดวัยมหาลัยตามผับบาร์คาราโอเกะต่างๆแม้กระทั่งนักการเมืองพรรคการเมืองพรรควัยรุ่นน่ะนะฮะก็สูบกันเยอะเพราะอะไรฮะมันเท่จริงๆอยู่นี้เด็กวัยรุ่นเจนซีถ้าใครไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านี่คือเอามากนะสมัยก่อนเนี่ยต้องสูบยาบุหรี่กองทิพย์เนาะสายฝนใช่ไหมครับถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90ต้องเคยผ่านจุดนี้มาก่อนใช่ไหมเวลาสูบบุหรี่มันเท่มันเจ๋งมันแบบมันสุดยอดอะมันจึ้งอะฮะปัจจุบันนี้กองทิพย์สายฝนนี่คือถ้าคุณสูบแล้วคุณเท่ามากนะฮะใครสูบกองทิพย์คืออะไรหลุดมาจากโลกไหนเนี่ยนะฮะคุณต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าเจนซีปัจจุบันนั้นนะฮะ15 16 17 18แล้วสูบกันเต็มเลยนะฮะประมาณนั้นเอามาให้ฟังเห็นข่าวโชว์มาไงพี่มัวดิเจครับผมเคยนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงมันหวานมันหอมไหมมินว่าคนสูบส่วนมากไอแค่นั้นเลยนี่ก็มันมีข่าวไงที่เขาไปล้างแอร์ไงใช่ไหมที่เป็นข่าวมาที่เขาไปล้างแอร์แล้วปรากฏว่าแกะไอที่แอร์มาโอ้โหมันเป็นน้ำมันดำๆมาเต็มเลยนะน่ากลัวมากนะดิเจว่าน่ากลัวกว่าไอบุหรี่จริงๆอีกมันมีน้ำมันนะเห็นไหมมินว่ามินเคยดูดแต่บาลากุเลยฮะมันเป็นไงมินบาลากุฮะบาลากุหรอพี่เล่าบอกว่าอะไรอ่ะประกาศต้องการเช่ารถเหรอฮะหาอะไรเนี่ยนะฮะสุกี้ตีน้อยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงสุกี้ตีน้อยนะ

สวัสดีพี่ต้นเมืององนะครับทักทายครับขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยกับเอฟกับปุ้ยหน่อยครับอ้าวพี่ต้นหายหน้าเป็นอะไรสบายดีไหมฮะสบายดีนะสวัสดีสาวปิ๊กนครปฐมนะสาวดื้อด้วยกันจ่ายพี่วินมีทะเลลอยฟ้าด้วยสิปลาวานลอยฟ้าสวัสดีทักทายด้วยเมื่อกี้มินก็ส่งมาออมินออมินวะดื้อบอกว่าต่างนะฮะไฟฟ้าหอมเย็นแต่ก็อร่อยมันติดใช่ไหมมันจะมีรสชาติต่างกันเนาะตัวไฟฟ้ามันจะมีความหอมหน้าสุดดมมากกว่าไอ้พวกบุหรี่จริงๆนะฮะมินว่าเคยสูบฮะซิอะไรอย่าซิชาบรากุล่ะฮะมินนี่เธอนั้นก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเธอนะพี่แล้วบอกว่าดีเจครับมีข่าวเรื่องราวของตีน้อยหมูกระทะนะฮะประกาศนะครับตีน้อยต้องการเช่าโชว์รูมรถยนต์จำนวนมากทั่วประเทศเพื่อทำร้านนายพรานหมูกระทะอ่ะเปลี่ยนเป็นนายพรานแล้วหรอสุกี้ตีน้อยนะฮะโอ้แบบนี้ก็มีแหละฮะหาร้านหมูกระทะเข้าทางดีเจเลยนะฮะแหมเมื่อกี้โปเต้อยากฟังเพลงจริงใจไม่จริงจังใช่ไหมโปเต้อย่าสูบบุหรี่เยอะนะหัวจะล้านกว่าเดิมนะโปเต้นะผมร่วงนะฮะนี่บอกว่าบาลากูเนี่ยเป็นของตะวันออกกลางใช่ไหมพูดถึงตะวันออกกลางเดี๋ยวจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังพูดถึงตะวันออกกลางมิ้นเดี๋ยวจะมีเรื่องผีมาให้ฟังมีคนหนึ่งเขาแชร์เรื่องราวในออนไลน์มิ้นเขาไปทำงานที่ประเทศแขกแถบตะวันออกกลางแล้วเขาเจอเรื่องหลอนๆด้วยเดี๋ยวว่างจะนำมาเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งนะลุงป๊อกบอกว่าไฟฟ้าไม่ไหวครับไอแห้งอ๋อไอแห้งกันนะฮะไม่รู้สิจะไม่เคยอ่ะแล้วถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ไอเลยพี่ก็น่าจะไอเหมือนกันไม่ใช่หรอ

สัญญาณไม่มาอ่ะมานี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจริงใจไม่จริงจังนะครับเพลงนี้จากแพนเค้กนะครับนะพีเคแพนเค้กนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาเยอะแยะเลยที่ลุงป๊อกบอกว่าดีใจครับเคยสูบเหมือนกันนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไอเหมือนไม่เหมือนกันครับดีเจถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไอแห้งและเจ็บหน้าอกช่วงปอดเห็นไหมตรงกับที่สาวดื้อให้ข้อมูลมาเลยนะฮะดื้อเขาเป็นพยาบาลนะครับมันถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะไอแห้งเจ็บหน้าอกช่วงที่บริเวณปอดนะฮะคอแห้งเลยเวลาไอนะฮะดื้อบอกไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้านะฮะดีเจมันจะเป็นไอฮะมันทำให้ปอดมีความชื้นแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บในปอดได้โดยตรงเลยมันจะมีความชื้นเพราะมันมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมฮะต้องถามคนที่มีข้อมูลและมีความรู้นะเขาถึงจะสามารถจะนี่ได้นอนฮะอยากรู้จริงเลยว่าสูบไปเพื่ออะไรบุหรี่ไฟฟ้านี่มันทำให้หายเครียดไหมฮะถ้าบุหรี่จริงแล้วเข้าใจว่านี่โคตีมันทำให้หายเครียดใช่ไหมฮะหรือว่าเหมือนกันคือเวลาคนที่มีอาการเครียดเรื่องการทำงานต่างๆเนี่ยก็สูบบุหรี่เนาะมันก็จะหายไปชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันช่วยไหมหรือว่าสูบเอาเท่เฉยๆไม่รู้ต้องถามดื้ออีกแล้วดื้อมีข้อมูลไหมฮะถามลุงป๊อกลุงป๊อกเขามีข้อมูลไหมจ๊ะนะฮะพิวดี้วันนี้เจอครับอะไรหัวล้านแหมะพาดพิงพิวดี้เหรอครับพิวดี้วันนี้เจอครับอย่าพูดหัวล้านบ่อยไม่ดีฮะโปเต้ว่าต้องให้ดื้อไปลองสูบดูถึงจะรู้ใช่ไหมก็ดีทักทายพี่เอกสตูนวันนี้เจอครับเพิ่งเลิกงานครับสตูนอากาศร้อนมากเลยวันนี้ร้อนตับแตกเลยใช่ไหมพี่ร้อนจริงๆนะ

0: ธออยู
1: ่อ๋อคือว่าเป็นแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะ
0: คิดถึง
1: ใช่ฮะสมมติจะเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับเนาะมาถึงเพลงของเราบรรลุจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับสมมติไปเที่ยวคบเพื่อนก็ต้องมีการดูดบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้จะเป็นไปงานนั้นพี่เลิฟน้องงานอะไรนะงานฤดูหนาวกาชาดเชียงใหม่นะโอ้ฟังฮะบุหรี่ไฟฟ้าตกเต็มพื้นเลยไอ้น้ำมันมันนะที่หอมๆมันนะเจียงหยิบมาดูว่านี่อะไรน้ำมันมันเขาจะมีขายเป็นแบบหลอดๆเนาะนะฮะเด็กวัยรุ่นเจนซีเจนแซททั้งนั้นนะฮะผู้หญิงบางคนเนี่ย16-17นะฮะดูดบุหรี่กันฉ่ำเลยนะฮะพ่นควันกันเต็มงานเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเทรนด์ของเขานะฮะเป็นเทรนด์ของเขานะฮะ

นี่คือเพลงของลาบานูนครับชื่อเพลงว่าคนดีที่ฉันรักนะครับตอนนี้ใจค้าง2เพลงใช่ไหมไม่ถึงตายของเสือ2เลแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมฮะจริงๆมีคนวางขอมากกว่านี้อีกเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับเอาละครับช่วงนี้พี่เอกส่งภาพมาที่สตูลว่าแดดแรงจังเลยครับพี่เจอันนี้เหตุเมื่อประมาณก่อน4โมงเนาะแดดแรงๆนะครับส่งบรรยากาศมาดูสวยๆมีทิวเขาด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่หมดนะยังมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลเข้ามากันหลายข้อความนะฮะพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวะดิเจครับที่ประเทศญี่ปุ่นดีเจวินรู้ไหมว่าที่นี่เขาถูกกฎหมายนะเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเขาสูบกันเต็มเลยครับดีเจมันถูกกฎหมายนะแล้วก็มันไม่เหม็นเหมือนกองทิพย์สายฝนนะฮะเพราะมันควันมันไม่เหม็นมันจะมีกลิ่นที่หอมกว่าใช่ไหมพี่ซึ่งพี่แจ็คก็สูบใช่ไหมส่งมาให้ดูนะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในอะไรเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกล่องอะไรของเขานะฮะเทอร์เรียแหละพี่เดี๋ยวเขาดูก่อนนะเขาดูก่อนซูมดูก่อนเทอร์เรียโอเอสติสเพียวอ่านถูกไหมเนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีไอตัวนั่นแหละแท่งเป็นแท่งๆกันนะฮะยาวๆนะฮะก็สอดเข้าไปนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันนะฮะดิวบอกว่าดิเจขาวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางคนคิดว่าเลิกบุหรี่บางคนเคยสูบบุหรี่กองทิพย์สายฝนมาก่อนและทีนี้อยากต้องการเลิกบุหรี่สายฝนกองทิพย์ก็เลยหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่คิดว่าไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีสารนิโคตินหรือว่าสารพิษนะฮะแต่ทางการแพทย์นะถ้ามีการคำนวณแล้วเนี่ยสารนิโคตินเท่ากันเลยเหมือนกันเลยนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีสารนิโคตินก็เลยหันไปดูดพอร์ตกันเยอะนะฮะอ๋ออันนี้คือที่มาที่ไปเนาะนะครับของข้อมูลนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะตามความเหมาะสมนะครับพี่โอส่งภาพมาที่คลองนะอันนี้เขาเรียกว่าคลองเลยพี่คลองแสนแสบเหรอนะส่งภาพบรรยากาศมานะฮะมีเรือกำลังล่องลอยอยู่นะฮะหัวบากบางกะปินะครับนี่เรือกำลังแล่นอยู่มีเสียงไหมฮะขอเปิดหน่อยนี่อะไรอะเรือเหรอพี่เป็นเรือกำลังมีการยูเทิร์นนะฮะนี่เขากำลังหยุดเรือกำลังยูเทิร์นอยู่นะฮะเรือยาวมากเลยนะเนี่ยเก่งเนาะสามารถที่จะยูเทิร์นเรือได้นะฮะโอ้นี่นะยินเสียงไหมฮะจินตนาการตามนะฮะนี่นะส่งบรรยากาศมาดูนะอยู่ตรงไหนก็เซฮายกันได้นะครับวันนี้กรุงเทพมหานครไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนฟ้าอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเดี๋ยวนะมาฟังเพลงต่อมาว่าจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนิดนึงนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแขกนะฮะวันนี้ไปเชิญเรื่องหนึ่งมาให้ฟังนะฮะมีนี่เป็นสาวต่างประเทศนะฮะวันนี้เปิดไปฟังเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไล่ฟังเพื่อความบันเทิงนะ

เสือสองเลนะครับเพลงใต้ในคอยนิ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนเรื่องแขกเรื่องผีแขกให้ฟังนะฮะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพลงนี้จากพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เอฟวงฟินนะครับเป็นเพลงใต้นิดๆนะฮะส่งมาเปิดให้ฟังนะครับ5 โมงเย็นกับอีก7 นาทีในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟัง

พลงนี้เพราะนะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยพี่โอขอไว้จากพี่ต้นเมืองโอ่งนะพี่ต้นครับช่วงนี้เป็นไงบ้างเอ่ยได้มีเขาเรียกว่างานที่ไหนบ้างไหมฮะอาจจะหายไปเนาะนะครับทักทายพี่สุภัทรด้วยนะครับขอเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราให้กับน้องมดพลับพลาจากเด็กจันทบุรีนะครับได้เปิดให้ฟังนะครับพี่สุภัทรนะครับนะครับรวมถึงพี่ปกป้องด้วยสวัสดีปกป้องนะฮะพี่ปกป้องช่วงบ่ายมาฟังได้ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองลากถึงห้าโมงพี่ขอเพลงอะไรบอกมาแสดงว่าไม่เคยฟังช่วงบ่ายสิเราฮะเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวเปิดให้นะครับมิ้นส่งภาพมานะครับเป็นแลนด์โกแลนด์นะครับที่ประเทศเวลส์นะครับส่งภาพไปดูสวยมากๆเลยมิ้นเป็นธรรมชาติเหมือนกับเป็นทานน้ำนะฮะที่ไหลมาจากธรรมชาติแล้วก็มีบ้านนะครับที่เขาเรียกว่าเรียบไปตามริมน้ำสวยๆของต่างประเทศนะฮะต่างประเทศได้บ้านก็สวยเนาะธรรมชาติบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่เขาส่งมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่บอลส่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นทานน้ำสีฟ้าสวยๆไหลไปตามร่องน้ำจิวินเคยฝันนี่เมื่อกี้ไงมินยังไม่ได้ฟังเนาะจิจุนเคยฝันนะมินนะเคยฝันว่าเป็นที่น้ำตกที่ไหนไม่รู้ในฝันนะฮะแล้วมันเป็นทานน้ำสีฟ้าโอ้ยทำไมสวยจังเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะในฝันนะฮะซึ่งในไทยไม่มีนะฮะมันเคยมีครั้งหนึ่งทานน้ำสีฟ้าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยจำได้ไหมฮะที่เชียงรายที่เด็กติดถ้ำอ่ะแล้วก็เหมือนกับเขาขุดลอกใหม่บอกว่าน้ำว่าเป็นสีฟ้าสวยเลยมันเป็นแร่ธาตุแบบจากธรรมชาติพวกธาตุต่างๆเนี่ยฮะมันทำให้น้ำมันใสเพราะว่าอากาศบ้านเขาต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าจะเป็นต่างๆเนี่ยฮะมันจะมีความบริสุทธิ์กว่าแล้วก็ดินต่างๆมันจะมีความแตกต่างกับไทยตอนน้ำที่ออกมามันจะเป็นสีฟ้าสวยแต่ไทยของเราจะเป็นน้ำปกติเนาะแต่เอเชียมันจะไม่มีแบบนั้นนะฮะฝั่งเอเชียนะฮะไปเที่ยวไหนก็ส่งบริการมาได้นะครับแชร์มาต้าขอเพลงความรักนะฮะบริสแลมด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะขอเพลงใจหมาของทีครับใจหมาใจแมวเหรอฮะจะเล่าเรื่องผีไม่เล่าสักทีนะขอเปิดหนึ่งเพลงมาเอาของใครดีนะงั้นเอาไม่มีใครรู้ตัวเราก่อนแล้วกันนะที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีให้ฟังใครเคยไปประเทศแถบด้านของประเทศแขกบ้างแขกอาบังอ่ะมีสาวไทยคนหนึ่งเธอไปทำงานที่ประเทศแขกนะฮะเธอว่าเจอเรื่องหลอนเขาเล่าในรายการเดี๋ยวจะไปฟังมาแล้วก็น่าสนใจนะฮะไปทำงานในประเทศแขกและเจอเรื่องราวหลอนๆด้วยนะฮะมาไม่มีใครรู้ตัวเรา

นี่คือเพลง AI นะครับที่ขอไว้ด้วยชื่อเพลงว่าไม่มีใครรู้ตัวเรานะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนี่เพลง AI นะฮะคุณฟังครับวันนี้ขอเชิญเที่ยวงานนะครับพี่ต้นนี่ไปวันนี้ไปเปิดร้านเช่นเคยว่าฝนไม่ตกแล้วนะวันก่อนนี่ฝนตกเฉอะแฉะไปหน่อยนะฮะขอเชิญเที่ยวงานนะครับเริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะงานทุเรียนสี่แยกเขาค่ายนะครับตลาดนัดยายจันอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับในงานก็มีกิจกรรมมากมายมีเปิดร้านค้าต่างๆนะร้านดังต่างๆก็ไปเปิดกันแล้วก็พบกับการแสดงคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่21ถึง30มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมีกนกขวัญแดนซ์โคโยตี้เปิดวงเมื่อคืนนี้นะฮะแล้ววันนี้พบกับวงทางภาคใต้เนาะวงหน้ายักษ์ว่ะวงหน้ายักษ์ไม่ใช่น่ารักหน้ายักษ์นะฮะแล้วพรุ่งนี้23นะครับวงสตันแมนครับศิลปินทางใต้23 24นี่นะศิลปินดังเลยพบกับธีรเดชนะฮะธีรเดชแล้วก็วงสตันแมนด้วยนะฮะนะครับ24ส่วน25วงโฟร์แมนครับศิลปินทางภาคใต้26ครับอันนี้ก็วงดังเลยนะฮะวงพัทลุงที่ชอบมากเลยวงพัทลุงนะฮะปะทะวงหน้ายักษ์นะฮะแล้วก็27ไปไหน28นะฮะ28นะครับพบกับศิลปินดังครับบอเบิ้ล300ยอดนะฮะ300นะปะทะกับโคโยตี้นะฮะนะครับ28นะบอเบิ้ลแล้วก็29วงยักษ์เขียวนะฮะความรักของยักษ์เขียววงยักษ์เขียวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย30ครับศิลปินจากอีสานนะครับเนสกาแฟศรีนครเต็มวงนะฮะปะทะวงหน้ายักษ์เช่นเคยใครที่อยู่ในพื้นที่ก็แวะเวียนไปได้นะครับและอย่าลืมแวะไปร้านปลาเป้าปลาลูกโป่งนะฮะของพี่เอกไม่ใช่พี่เอกสิของพี่ต้นเมืองโอ่งด้วยกันละกันครับนะเปิดร้านอยู่นะฮะก็ไปเจริญกันได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันได้นะฮะกับงานทุเรียน4เขาไม่สิทุเรียน4แยกเขาค่ายไปเจอกันได้เลยที่งานนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันละกันครับนะนี่ว่ากันไปว่ากัน

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าใจหมาครับเงินจากทีทีนะครับที่ขอไว้นะครับใจหมาใจแมวนะหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่หยิบให้ฟังด้วยละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะครับที่กำลังฟังวีพีเรดิโออยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะมาถึงเรื่องหลอนดีกว่านะครับที่ได้เกิดเมื่อสักครู่นี้นะใจหมาใจแมวนะโฟร์แมนหัวหน้าคนงานนะครับดูแล้วพี่เมื่อกี้เล่นมุกเฉยๆนะฮะพี่โอเคเห็นอันนี้ปะไอ้โฟร์แมนที่เขาชื่อว่าอะไรนะลิทอะไรสักอย่างเมื่อก่อนชอบแซวกับเพื่อนลิทามั้งเนาะลิทาทางภาคเหนือมันจะเป็นลิทาโดยลิทลือชาชอบเล่นกับเพื่อนนะโครงการนี้ก่อสร้างโดยลิทาโดยลิทลือชาเมื่อก่อนชอบเล่นนะมาถึงเรื่องราวหลอนๆดีกว่าเมื่อกี้เกริ่นไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของผีแขกคุณฟังชื่อเรื่องราวของแขกไหมแขกอบังมันก็ต้องมีวิญญาณนี่นะฮะมีเรื่องราวหนึ่งที่เขาเล่าเอาไว้ในรายการในออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่านะครับงั้นขอซาวที่มันหลอนๆหน่อยจะได้เข้าเรื่องราวก่อนเอาช่วงท้ายรายการนะฮะอันนี้ได้ไหมพี่โอได้นะซาวหลอนดีนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสาวไทยคนหนึ่งนะครับเธอได้มีโอกาสได้ไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในประเทศฝั่งตะวันออกกลางนะหรือว่าประเทศแขกนะ

เธอเล่าให้ฟังว่าได้รับการติดต่อไปว่าเนี่ยไปทำงานต่างประเทศนะได้เงินดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นต่างๆอะไรเยอะนะฮะก็มีโอกาสได้ไปเดินทางนั่งเครื่องบินไปแล้วไปประเทศแถบตะวันออกกลางนะฮะก็เป็นร้านอาหารอลังการเลยนะฮะใหญ่โตเลยทีเดียวนะฮะร้านอาหารนะครับแล้วก็ไปทำงานในส่วนครัวนะครับก็เป็นร้านใหญ่นะทีนี้ตอนไปทำงานแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของร้านค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเพราะว่าเป็นแขกอิสลามค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็ค่อนข้างจะดุทีเดียวมีคนบอกว่าเนี่ยมีคนลาออกเข้าออกเข้าออกร้านประจำเลยไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเขาดุเกินไปหรือเปล่านะเนี่ยฮะเธอก็ไปทำงานปรากฏว่าด้วยความที่ไปทำงานใหม่คนอื่นที่เป็นพนักงานก็ไปอยู่หอพักเนาะไปอยู่หอพักต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแต่เธอเองนั้นพักที่ร้านอาหารเลยเพราะมันจะมีห้องพักพนักงานอยู่และพักคนเดียวด้วยนะพักคนเดียวเลยนะครับที่ห้องพักพนักงานที่ร้านอาหารนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่พักช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำงานปกติแต่หลังมาเนี่ยชอบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะนี่เธอเล่าให้ฟังนะชอบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ในช่วงที่สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับในร้านอาหารนะมีคนเปิดเพลงเสียงมันเสียงอึ้งๆเนี่ยเสียงคนเยอะฮะทุกคืนเลยจะสะดุ้งตื่นตลอดเลยเป็นเสียงอื้องเสียงดนตรีทั้งที่ในร้านปิดหมดแล้วนะครับปิดหมดแล้วไม่มีอะไรเดินไปดูอ้าวเสียงเงียบเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงอื้องอ่ะเสียงดนตรีมีคนร้องรำทำเพลงเฮียปาร์ตี้อ่ะพอเปิดประตูดูอ้าวก็ไม่มีใครร้านก็เงียบเงียบมืดๆก็กลับมานอนต่อตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าจะเป็นเสียงจากที่อื่นดังเข้ามาแต่หลังๆมารู้สึกว่าได้ยินบ่อยเกินไปนะได้ยินบ่อยเกินไปนะฮะได้ยินเสียงเนี้ยทุกคืนแล้วจะสะดุ้งตื่นตอนที่1ที่2ทุกคืนเลยเออทุกคืนเลยนะฮะก็เริ่มเอะใจแล้วเริ่มคุยกับเพื่อนว่าเออเธอฉันพักอยู่ในหอในห้องที่โรงแรมที่ร้านอาหารเนี่ยได้ยินเสียงทุกคืนเลยจริงเหรอนะฮะได้ยินยังไงเป็นเสียงเหมือนกับคนแบบอึ้งๆอ่ะเหมือนอยู่ในสักที่นึงอ่ะดังตลอดเลยพอเปิดประตูไปดูก็เงียบกลับมานอนก็ดังต่องั้นเดี๋ยวเธอลองมานอนด้วยกันไหมเราจะได้ยินเสียงด้วยแต่เพื่อนอีกคนก็ยังไม่กล้านะฮะก็ยังไม่กล้าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะก็ไม่กล้าถามเจ้าของร้านด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเธอเดินออกมาห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเสียงอึ้งๆเสียงดนตรีเนี่ยนะครับเลยตัดสินใจเดินปรากฏว่าเสียงในฟังมันดังมาจากห้องใต้ดินนะฮะเสียงดังกล่าวดังมาจากห้องใต้ดินชั้นล่างนะครับบอกว่าโอ้ยรู้สึกตกใจเฮ้ยมีห้องใต้ดินด้วยหรอนะฮะไปห้องใต้ดินก็พยายามเดินลงไปเป็นเสียงและสักพักหนึ่งมีเสียงผู้หญิงตะโกนเข้ามาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยประมาณนี้ฮะช่วยด้วยเนี่ยคือเป็นเสียงคนเลยก็ตกใจตอนแรกที่คิดคือคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะขังพนักงานไว้ชั้นล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยตัดสินใจเปิดประตูไปดูปรากฏว่าเป็นทางลงไปแล้วก็ข้างล่างเขามืดมากเลยนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าก็ไม่ติดด้วยชั้นใต้ดินนะปกตินะมินเนาะต่างประเทศนะเนาะเขาจะชอบช่องทำห้องใต้ดินใช่ไหมถามมินนี่มินรู้ต่างประเทศเขาจะชอบทำห้องใต้ดินไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปฝั่งแขกทุกที่เลยเขาจะมีห้องใต้ดินหมดเลยนะครับแต่ไทยเราจะไม่มีห้องใต้ดินเพราะว่ามันไม่ใช่รูปแบบไทยอากาศมันร้อนนะเธอลงไปปรากฏว่าเธอไปเจอกับผู้หญิงเอาไฟฉายส่องไปด้วยนะฮะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างในแล้วเธอมาอยู่นี่ได้ไงนะเขาบอกว่าเขาไล่ฟังว่าเธอเนี่ยผู้หญิงคนนี้อยู่ในความมืดนะครับบอกว่าถูกขังเอาไว้อยู่ข้างใต้เธอช่วยเอาน้ำอาหารให้ฉันกินหน่อยเขาก็ตกใจแต่สิ่งแรกที่กลัวก็คือกลัวว่าเข้าใจว่าตัวของเจ้าของร้านเนี่ยเขาอาจจะขังคนงานไว้หรือเปล่าหรือใดๆหรือว่าโรคจิตหรือใดๆไม่รู้ด้วยความกลัวด้วยเนาะเพราะมาทำงานใหม่ก็เลยรีบขึ้นมาชั้นบนก่อนนะครับแล้วก็ไปหาข้าวหาอาหารไปให้ผู้หญิงชั้นล่างกินเป็นผู้หญิงเอเชียด้วยผู้หญิงเอเชียไปทำงานแล้วถูกขังเอาไว้ก็ตกใจก็นั่งคุยกันได้สักพักหนึ่งแล้วก็ปิดประตูไม่กล้าพาขึ้นมาก็อยู่ข้างล่างต่อก็เลยเอามาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังเพื่อนร่วมงานก็ตกใจเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนกลางวันเจ้าของร้านอยู่ก็เลยไม่กล้าลงไปพอตกกลางคืนนะก็เลยเหมือนกับพาเพื่อนมาอยู่ด้วยก็เลยพากันเดินลงไปหาอีกรอบหนึ่งก็เจอเหมือนเดิมเจอผู้หญิงคนเดิมนะอยู่ข้างใต้ก็คุยกันนะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นคนเอเชียนะครับก็คุยกันจนกระทั่งสักพักได้ยินเสียงรถจอดชั้นบนนะฮะปรากฏว่าเจ้านายมาเหมือนรู้อะไรบางอย่างเจ้านายมานะฮะเจ้านายมาเขาก็รีบวิ่งขึ้นมาทั้งสองสาวขึ้นมาชั้นบนนะฮะตกใจเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ด้วยเรื่องมันแดงแล้วเนาะก็เลยต้องเล่าเรื่องราวต่างๆนะให้กับเจ้านายฟังว่าเนี่ยฉันเจอเธอคุณขังมาคนงานไว้ข้างล่างหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงผู้หญิงขอความช่วยเหลือทุกคืนเลยนะได้ยินเสียงเพลงด้วยนะฮะ
จ้านายก็ตกใจเจ้านายเป็นแขกนะเป็นอิสลามเป็นแขกฮะจริงเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าคนเจ้าของร้านอาหารที่เป็นแขกเนี่ยเขาเพิ่งซื้อร้านนี้นะครับเพิ่งซื้อเพิ่งมาซื้อที่ร้านเนี่ยได้แค่4ปีนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานเนี่ยออกเข้าออกตลอดเวลาเลยไม่รู้เจออะไรเขาก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมาเจอผู้หญิงคนนี้หญิงไทยคนนี้ที่ไปทำงานแล้วมันเล่าเรื่องหลายฟังไหนเธอพาฉันไปดูหน่อยซิอยู่ชั้นไหนนะฮะก็ลงไปชั้นล่างนะปรากฏว่าก็เดินลงไปส่องไปดูปรากฏว่าไปถึงปั๊บอ้าวหายผู้หญิงคนข้างล่างอะหายไปแล้วก็บอกว่าไอ้ของอาหารการกินเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมงงไหมผู้หญิงข้างล่างหายหมดเลยเอาไฟฉายไปส่องกันหายท่านโรสอยู่ไหนนี่ฮะซึ่งเจ้าของร้านที่เป็นแขกก็ตกใจเหมือนกันว่ามีด้วยหรอเนี่ยฮะสภาพชั้นล่างคือห้องโล่งๆเปล่าๆเลยแต่ว่ามีความเป็นขมเหลาดินดำๆๆเหมือนมีกลิ่นไหม้กันนะฮะดำๆก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยพากลับขึ้นมาแล้วมาคุยกันเฮ้ยสรุปเจ้านายไม่ได้ซ่อนใครไว้เหรอไม่มีฉันไม่มีนะฮะก็ไปปรากฏว่าไปเซิร์ชข้อมูลแล้วก็ไปพยายามหาข้อมูลจากเจ้าของเดิมคุณฟังเชื่อไหมนี่พูดถึงสยองกันนะฮะเขาบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนหน้า4ปีที่แล้วเขาจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเป็นผับก่อนเปิดเป็นผับที่เขาเอาไว้เต้นดูอ๋อเขาบอกเออใช่ฉันได้ยินเสียงดนตรีผับมาจากชั้นล่างทุกคืนเลยเจ้านายก็ตกใจมีด้วยเหรอใช่เป็นเสียงผับแล้วมีเสียงผู้หญิงแล้วพอไปสืบค้นพบคืนหน้าตกใจไปกว่านั้นคือผับแห่งนี้ถูกไฟไหม้เหมือนซานติก้าผับฮะอุ้ยผับแห่งนี้ถูกไฟไหม้แล้วมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตมากมายในชั้นล่างนะครับแล้วก็คาดว่าเสียงที่ได้ยินทุกคืนน่าจะเป็นเสียงที่เขาในผับฮะที่มันดังขึ้นมาแล้วไม่รู้นะผู้หญิงคนนั้นที่ทุกคนไปเจออาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตก็เป็นได้เพราะว่าตามข้อมูลมีคนเสียชีวิตหลายรายทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนซานติก้าผับฮะแต่ว่าซานติก้าผับในไทยเนี่ยคือเป็นที่โล่งเนาะเป็นที่ดินเนาะเขาเลยทุบทำลายทิ้งไปแต่ซานติก้าผับน่ากลัวมากนะคุณฟังเห็นรายการเรื่องจริงผ่านจอใช่ไหมฮะที่เขาเคยไปถ่ายทำในสมัยก่อนคือคนตายพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากประตูซึ่งประตูถูกปิดล็อกอยู่นอนทับถมกันถูกไฟคลอกถ้าหลายคนดูเรื่องจริงผ่านจอในสมัยนั้นคือบางคนวิ่งออกมาในไฟยังลุกตามตัวอยู่เลยก็เป็นตำนานหลอนที่เจ้าของร้านก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อที่ที่ถูกไฟไหม้มาก่อนแล้วมีคนตายชั้นล่างแล้วมาทำร้านอาหารชั้นบนนะก็เลยเป็นเรื่องหลอนที่นำมาไลฟ์ฟังก็เลยถึงบางอ้อว่าโอ้เป็นแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะพี่โอนะนะครับพี่โอวิดีวันหลอนมากเลยครับดีเจใช่ครับหลอนนะนี่ก็เป็นเรื่องหลอนที่นำมาฝากกันด้วยนะครับบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เขาเล่ามาด้วยความตื่นเต้นตกใจก็อาจจะมองว่ามันอาจจะมีเขาคงเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าน่าเห็นใจนะอย่างซานติก้าผับถ้าสมมติว่าเขาไม่ทุบทำลายทิ้งก็อาจจะมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณฟังนะคงจะต้องหนีไม่พ้นเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะนะเช้านี้เร่งเร้า8โมงเช้าครับอีกแล้วนะคือไม่มีเพลงไหนที่จะเหมาะสมกับเพลงนี้แล้วนะฮะ

้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่ะผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตุ้ม

0: ไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโป๊
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่งที่

0: นี่ดาจิมนะครับเพลงที่เหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้คงหนีไม่พ้นเพลงนี้นะครับพี่วดีว่าดีเจอครับพี่วดีนี่เขาทำงานห้องฉุกเฉินนะโรงพยาบาลศูนย์ลำปางบอกว่า เคยเจอเรื่องหลอนเหมือนกันใช่ไหมที่พี่เคยเล่าให้ฟังใช่ปะที่ว่าห้องฉุกเฉินอะที่มันมีไอ้อะไรนะที่มันยกเองได้อะอะไรนะพี่ลืมไปแล้วนานแล้วนะเหมือนกับเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่ห้องฉุกเฉินนะฮะที่มันขยับเองได้นะนานแล้วเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งจำได้อยู่นะฮะพี่วันโอวันนี้เจอครับกลับบ้านมาเจออุบัติเหตุหน้าวัดสัน
1: ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับ
0: มีรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะฮะโอ้ต้องระมัดระวังนะฮะใครที่ขับรถขับราช่วงนี้รถเยอะด้วยนะช่วงเลิกงานพอดีนะครับเน
1: า
0: ะ
1: โรงแรมแห่ง
0: เอาละฮะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการวันนี้คุยเพลินเนาะทั้งเรื่องชาวบ้านเรื่องผีเรื่องเพลงเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคุณผู้ฟังนะครับ
1: ทุกอย่างเก่าเหลือเกิน
0: งั้นเดี๋ยวคงจะมาถึงช่วงท้ายรายการเลยไหมพี่บอกว่าดีใจเข้ามากินไอติมดีกว่านะไม่ต้องเปิดแล้วพี่โอ้มันอารมณ์มันไม่ได้แล้วต่อด้วยเพลง705เดี๋ยววันหลังค่อยเปิดไม่เอาแล้วนะฮะเพลง705มันตลกไม่ใช่น่ากลัวมัน704นะโอ้หลังไปเปิดนะฮะตอนนี้ไม่ได้ค้างเพลงใครเนาะมีอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้มีความรักจากบริสแลมนะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายให้กันละกันนะครับมาเย็นแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวไปหาได้ทานกัน 5:38 นแล้วนะฮะนี่พี่เองส่งภาพมากำลังกินไอติมเย็นๆช่ำๆอยู่นะฮะกินไอติมไปฟังเพลงต่อเลยกันอ๋อคุณฟังเดี๋ยวประมาณสัก6:30นะฮะครึ่งเนาะเดี๋ยวในออนไลน์ในแอปเนี่ยสัญญาณมันจะตัดไปประมาณสัก 4-5 นาทีนะเพราะดิจิมจะมีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะฮะจะรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์คุณผู้ฟังที่เปิดทิ้งไว้หรือเปิดฟังเสียงมันจะหายไปประมาณสัก 3-4-5 นาทีเนาะแล้วก็กลับมาฟังใหม่อีกรอบก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะรีสตาร์ทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะฮะอันนี้แจ้งคุณฟังทราบเผื่อว่าใครเปิดฟังอยู่เอ๊สัญญาณเสียงหายไปไหน หลัง6:30ก่อนนะผมขอมัน6:30ก่อนนะครับให้มันเลย6:00ก่อนนะครับอันนี้จะให้คุณฟังทราบกันละกันนะครับโอเคงั้นปิดท้ายนะครับปิดท้ายขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะ True Detect นะฮะร้านยำปูม้า7 ยอดเชียงใหม่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะอย่าลืมแวะอุดหนุนกันได้ใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมนะเจ๊ยาวรอคนอยู่ที่2 สาขานะครับแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาโครงการเชียงใหม่ Business Park หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่แล้วก็ยำปูม้า7 ยอดทั้ง2 สาขาสาขา7 ยอดแล้วก็สาขาหลังมช.นะฮะวันนี้มช.เปิดเทอมวันแรกพี่เลิฟคึกคักตั้งแต่เช้าทีเดียวเจนซีเจนแซดเต็มทีเดียวนะฮะวันนี้เปิดเทอมวันแรกน่าจะรถติดน่าดูทีเดียวตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะฮะสำหรับมาลัยเชียงใหม่นะฮะโอเคนะฮะขอบคุณ

การติดตามรับฟังได้แล้วกันนะฮะพี่ทนายหนุ่มด้วยทนายหนุ่มกำลังเดินทางกลับบ้านนะฮะทนายหนุ่มทนายหนกระแสหนกระสวยนะฮะแหมมาปิดท้ายด้วยบริสแลมที่ตาตาขอไว้กันแล้วกันนะฮะความรักนะฮะแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อน 5:00 น.กว่าๆแล้วคุณผู้ฟังบ๊ายบายสวัสดีครับ

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

ครื่องบินลำใหญ่ทักทายด้วยนะครับ3ทุ่มครึ่งกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะนี่คือหมาเห่าเครื่องบินนะจ๊ะไม่ใช่สิหมามองเครื่องบินสิทักทายค่ำคืนนี้กันละกันกับที่นี่ BP Radio ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันที่กำลังฟังเพลงอยู่นะฮะมาถึงแล้วทักทายกันได้ในคืนนี้เลยตาบอกว่าทักทายกับตาเพลงอะไรอย่างตาส่งอะไรมาทักทายพี่โอเดอร์กันละกันนะฮะ

0: ไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
1: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
2: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: โกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจากทูรีแท็กนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้เลยนะฮะแย่จังทักทายกันคืนนี้นะครับตอนนี้3ทุ่ม41นาทีทักทายหลายพื้นที่นะครับพิสิทธิ์นะครับ114488เลขเยอะจังเลยว่าทำงานไปฟังเพลงไปด้วยนะฮะทำงานกันคืนแหละฮะขอเพลงงมเข็มในทะเลแหละครับงมเข็มนั้นไม่เป็นของพี่โดมไม่ใช่หรอกบไมโครที่ไหนโดมประกรณ์ลำนะงมเข็มในทะเลจำนักร้องผิดแล้วเนี่ยเรานะสิทธิ์นะสิทธิ์ฟังอยู่จังหวัดไหนสาย5ล่ะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันใน YouTube มาแล้วนะฮะโปเต้โปแต้นะฮะ D2 Tag โปเต้ก็ใช้ True เหมือนกันใช่มั้ยโปเต้ก็เป็นสมาชิกของ True เหมือนกันนะฮะเรามาทักทายกันค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะฮะทักทายทางมูลทลิกด้วยนะฮะพี่ 7K นะครับพี่โอมาแล้วเรียบร้อยแล้วส่งน้องเหมียวมา1ตัว2ตัว3ตัวพี่โอนี่เขาชอบถ่ายรูปน้องแมวให้ดูในเวลาไปขับรถไปเจอแมวท่านก็จะถ่ายมาแมวบางตัวเนี่ยเล่นตัวเขาไม่ยอมให้ถ่ายรูปก็จะแบบโมโหก็จะวีนหน่อยนะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับดีเจวีนวันนี้มีเพื่อนสาวมานอนเป็นเพื่อนฮะขอเพลงเสียตัวจะเสียใจจริงดิพี่ใครอ่ะมีสาวนอนเป็นเพื่อนวะโอ้ตายแล้วนะฮะเอามาอยากฟังเพลงส่งมานะครับพี่ต้าส่งบรรยากาศมาเมื่อกี้ไปเลาะไปลำวงมาพี่ต้าเนี่ยก็ชอบงานลำวงนะงานดนตรีคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยชอบมากเลยนะครับโปเต้ใช้ทุกค่ายมาอยากขอพี่โดมอยากขอพี่โดมต่อเลยมางั้นกลมเข็มทะเลเลยมาจะได้เข้ากับบรรยากาศนะในคืนนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะเบอร์ดีๆเลือกเบอร์ซิม True Detect ได้เลยนะฮะต่อให้งมเข็มในทะเลสิทธิ์ขอมากครับเพลงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่างมเข็มทะเลกันจากพี่โดมปกรณ์ลำด้วยนะครับต่อให้งมเข็มในทะเลความหมายคือหมายถึงว่าทำในเรื่องที่ยากเพลงสมัยก่อนในเขามักที่จะเขาเรียกไงมักที่จะใช้สุภาษิตคำพังเพยในการที่จะเปรียบเปรยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวตะกี้เพลงที่สิทธิ์ขอมานะคือเพลงเข็มในทะเลนะฮะแล้วมาพูดงมเข็มเพื่อนะฮะมันคนละเพลงกันนั่นน่ะชื่อเพลงว่าเข็มในทะเลนะฮะของกบไมโครเอ๊ะไม่ใช่สิใช่ไหมฮะกบไมโครมันไม่ใช่ของกบด้วยนะอายุดีอากบไมโครเดี๋ยวเปิดให้รอบก็ได้ไปพูดงมเข็มทำไมก่อนมันชื่อเข็มในทะเลชื่อเพลงอ่ะนะฮะทั้งงมเข็มในทะเลต้องเป็นเพลงของพี่โดมปกรณ์แล้วพี่นี่ยังไม่เคยฟังนะเป็นเพลงใหม่หรอเดี๋ยวกดดูใน YouTube แป๊บนึงนะฮะที่ปล่อยมาตั้ง9ปีที่แล้วยังไม่เคยฟังเลยอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอโหลดเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงเข็มในทะเลพี่ตั้มเพิ่งรู้ว่ามีชื่อเพลงนี้ด้วยเข็มในทะเลนะครับในช่องของกบไมโครได้ลงเอาไว้ยังไม่เคยฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรายการสำหรับเพลงนี้นะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่ป้างนครินทร์หรอพี่โอส่งเฟซบุ๊กป้างนครินทร์มาบอกว่าเหมือนพ่อปลุกผมนะฮะพี่ป้างนครินทร์นะฮะโอ้โหสวัสดีพี่ตั้มไอติมนะฮะว่าอาจารย์เลยครับพี่วินนะครับขอเพลงหน้ากากของโดมปกรณ์ลำนะฮะหน้ากากแหละฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นดีเจขอเพลงก่อนได้ไหมพอดีพี่จุ่มก็ขอมาก่อนละขอเพลงเสียตัวอย่าเสียใจเดี๋ยวขอเตรียมเพลงแป๊บหนึ่งสวัสดีพี่อ้นน้อยตัวร้ายนะครับขอเพลงเชือกวิเศษด้วยนะครับพี่สุเมธขอเพลงลูกบอลของลาบานูนด้วยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะได้ในทะเลงมได้ในทะเลนะหนักกว่าเดิมอีกนะฮะมาเอามาตกปลาในทะเลนะครับตกปลาในบ่อเพื่อนนี่คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจครับเพลงจาก

ความหมายดีๆนะครับนี่คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจขอไว้นะครับก็เลยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยนะมาทักทายกันช่วงเวลานี้กันแล้วกันนะไหนมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ได้เวลาทักทายกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้สวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะทำไมแชทนิ่งฮะเกิดอะไรขึ้นใน YouTube ทำไมแชทนิ่งจังเลยฮะมาฟังเพลงอย่างเดียวเหรอนี่ฮะเสื้อผ้าธรรมดา 7K โปเต้โปแต้นะครับรวมมามอยกันได้พี่อันบอกว่าทำไมแชทนิ่งจังเลยคนไปไหนกันหมดนะมันต้องรอให้ทีมไบโพล่ามาก่อนพี่อันทีมไบโพล่ามาก่อนก็ถึงจะมาปั่นกระแสในแชทนะฮะหน้ากากดีเจอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวก่อนสิพี่ 7K เดี๋ยวเพลงช้าอีก1เพลงก่อนเดี๋ยวพี่โอ้พี่โอ้ว่าดีเจครับมีโอกาสได้ไปดูใน Facebook พี่ป้างนครินทร์นะฮะเหมือนพี่ป้างนครินทร์ก็ไปปลูกผมมาเพราะว่าไม่รับงานนานแล้วน่าจะไปซุ่มปลูกผมมาจริงดิน่ะช่วยไปสังเกตดูแล้วน่าจะไปปลูกผมมาแน่เลยเนี่ยเห็นว่าผมดกดำนะฮะพี่ป้างนครินทร์นะน่าจะใช่ก็ได้สวัสดีน้องสายลิ้นด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่เจวินครับขอเพลงหน่อยเพลงอะไรให้น้องสายลิ้นขอเช็คดูก่อนนะสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องเหรอฮะอันไปเรียกอันนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเรียกคนฟังมาเลยน้องสายลิ้นจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนครับเดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์คุยกันนะครับมีเพลงที่มีชื่อว่าเข็มในทะเลเมื่อกี้เราเปิดงมเข็มในทะเลใช่ไหมฮะมีเพลงของพี่กบไมโครครับชื่อเพลงว่าเข็มในทะเลขอยเมื่อสักครู่นี้แล้วหลังจบเพลงนี้มาเปิดสายหน้าไมค์กันนะฮะ0840456862กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะทักทายทางวงทริกด้วยกันละกันครับ

0: เพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเข็มในทะเลไม่ใช่งมนะชื่อมันคล้ายกันอันนี้ร้องทีหลังนะร้องทีหลังนะก็ส่งมาด้วยกันละกันนะจ๊ะมาใครจะหน้าไมค์ตอนนี้เปิดสายเลยจ้า0840456862อยู่กับ True Detect นะฮะให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับพี่เอ็มมารันวาสีว่าขอเพลงสัญญาเจ้าลืมนะฮะของหนูมิเตอร์ด้วยทักทายเข้ามานะครับมาเดี๋ยวเมื่อกี้มีเซตเพลงไว้ที่ขอมาเนาะมีลูกบอลนะฮะมีหน้ากากจะโดมประกรณ์ลำด้วยแต่มีสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องนะฮะเมื่อกี้ที่น้องสายลิ้นขอมาสายลมเจ็บปวดนะฮะเพลงนี้ต้องบอกว่ามีหลายเวอร์ชันมากเลยนะฮะเจ็บปวดหัวกับเพลง AI มากเลยนะฮะสายลมเจ็บปวดวินส์อะไรอย่างวินเตอร์ฮงแซดซองคอเวอร์บายกีตาร์1986คือจะมีหลายเวอร์ชันเพื่อนะครับคือถ้าเปิดถึงเวอร์ชันก็ไม่เอานะต้องเป็นเวอร์ชันนี้เท่านั้นนะฮะมาแล้วคนมั่นหน้ามาแล้วเพียงว่าขอสัก5ทุ่มเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวเข้าห้องพระก่อนนะจ๊ะได้ครับเดี๋ยว5ทุ่มค่อยเปิดเนาะนะครับมาแล้วคนมั่นหน้ามาแล้วคนมั่นหน้ามาแล้วนะฮะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะฮะฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับพี่เซวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ว่าไง
1: ฮัลโหล
0: 123 12 121ได้ยินมั้ยนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะดีเจวินถอดสายก็ได้ฮัลโหลว่าไง
1: โอ๊ยเซวินจริงหน้ามาอยู่ครับเน
0: ี่ยหน้ามาอยู่ว่าไงเหร
1: อขอเพลงแจ๊สแอสได้ไหมครับเพื่อจะร้องกับพี่แอสคร
0: ับ แจ๊สแอสเดี๋ยวเปิดให้ฮะเป็นไงวันนี้ฝนฟ้าตกไหม
1: ไม่ตกครับพี
0: ่ทำไมถึงไม่ตกอ่ะเป็นอะไรอ่ะ
1: ผมรู้สึกว่าตกครับ
0: ไม่ตกก็คลึ้มๆนะ
1: อ๋อไม่ตกครับ
0: ไม่ตกก็ดีแล้วไงไม่ตกก็ดีแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ

0: จะมีบ้างนะฮะปลาปลายเพราะว่าก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนไงฝนก็จะมาเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับโปเต้นะฮะโปเต้บอกว่าไปร้องมาแล้วโรคกลัวฝนร้องมาแล้วหรอวันนี้โปเต้ก็ส่งบรรยากาศมาเต้อยู่พระรามหกนะฮะพระรามหกนะฮะเสียหายครับมันมีสายไหมครับเห็นมีเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงกันต่อนะฮะใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เดี๋ยวเขาเตรียมเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงไวกันสักหน่อยนึงนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยไปโดนเสร็จปุ่มแน่เลยหนึ่งสอง
1: มันเงียบ
0: อ่ะเงียบเหรอไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวมันเงียบเหรอฮะไม่ดังเหรอฮัลโหล
1: ไม่ดังพี่เพิ่งดัง
0: อ้าวไม่ดังเลยฮะเกิดอะไรขึ้น
1: ใช
0: ่ว่าไงพี่ตั้ม
1: ทงเพลงพี
0: ่หน้ากากเหรอครับ
1: หน้ากากสิ
0: ทอดต้องทอดนะ
1: ทอดต้องทอดที่ต้องทอด
0: ทอดให้หมด
1: ไม่ต้องถามอยู่ไหนนะพี่
0: อยู่ในห้องน้ำ
1: โอเคพี่รู้เรื่อง
0: เสียงกล้องขนาดนี้นะฮะ
1: แน่นอนพี่ผมรอนานแล้วผมมาทั้งวันจะไปกินข้าวแล้วฟัง
0: อาจจะเปิดได้ฟังเลยวางสายนะฮะ
1: ครับพี
0: ่โอเคขอบคุณมากพี่
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเอ๊ะทำไมหน้าไมค์ไม่ดังเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าไมค์ของเรานะฮะสายหลุดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะมาทักทายกันจะมีสายเข้ามาทักทายกันได้นะฮะ0840456862เกิดอะไรขึ้นนะฮะพี่เจเปลี่ยนหน้ากากโทรศัพท์นี่ใหม่มันอาจจะไปโดนสายเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลองมาทักทายกันนะฮะกับคืนนี้วันสบายๆนะฮะวันที่หลายคนกำลังอาจจะขับรถกันอยู่นะฮะอาจจะอยู่บ้านเนี่ยอยู่ออฟฟิศอยู่ที่ทำงานกันอยู่หลากหลายพื้นที่ก็เสียหายเข้ามานะฮะเอาละครับงั้นไม่มีสายจะเปิดเพลงก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสายประจำนะสายประจำที่ขอมาเลยขอเล่นเพลงมันๆแล้วกันไหมพี่ตั้มขอมาเปิดให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะไม่พี่โอ้เขาอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่นะมาทอต้องทอดครับมาโดมปกรณ์ลำฮะลำปกรณ์โดมมีน้องของร้อนมาเปล่าผมร้อนฟังอยู่เปล่าอามีสายมาอีกหนึ่งสายมาเดี๋ยวขอเช็คสายนี้แล้วว่ามันจะดังเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะฮัลโหลได้ยินไหมครับ
2: ได้ยินค่ะ
0: ได้ยินแล้วนะจ๊ะ
2: วันนี้เขาเองไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแล้วก็ฉันใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: คิดถึงฉันใหม่ค่ะ
0: เวลาที่เธอเหร
2: อแท็กซี่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฝนฟ้าตกไหมแม่จันเชียงราย
2: เชียงรายไม่ตกค่ะแม่ใส่ก็ไม่ตกค่ะ
0: ไม่มีตกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ต้องเองนะครับ
0: โอเครอสักครู่นะ สวัสดีครับมาละสายหน้าไม้ดังละนะฮะ ถอดต้องถอดครับพี่โอวันนี้เสียงดูอ้อยอิงเนาะว่าปะเมื่อกี้เสียงนัตตี้ดูอ้อยอิงนะฮะดูได้รับยาไม่สายมาอีกแล้วนะสวัสดีขอรับเดี๋ยวสวัสดีขอรับ
3: สวัสดีขอรับพี่วินเมื่อกี้เสียงแจ็คมันหลวมอะครับแจ็คไม่ค่อยแน่นพี่วินถ้าถอดแจ็คแล้วก็เสียบแจ็คใหม่ไหว้เคปที่เปลี่ยนใหม่กับหน้ากากที่เปลี่ยนใหม่พี่มันขยับโดนแจ็คนิดหนึ่งพี่ต้องขยับแจ็คออกนิดหนึ่งเพราะว่าเคปใหม่หน้ากากใหม่พี่ไปดัน
0: ใช่ครับพี
3: ่
0: ใช่ครับพี่
3: แล้วลายใหม่ที่ลายอะไรคิตตี้โหทำไมใช้ลายคิตตี้อ
0: ่
3: ะ
0: ฮะมันขึ้นไปคิตตี้เหรอ
3: เกินไปไม่ลายคิตตี้ผมรับไม่ได้จริงผมรับไม่ได
0: ้ต้องเป็นลายอะไรครับต้องลายอะไรอ่ะ
3: ต้องฮารอนแมน
0: อ๋อรอนแมนเหรอฮะ
3: ฮารอนแมนคือคิตตี้ของพี่วินนี่แบบมันชมพูเกินไปแล้วไอ้แจ็คเนี่ยมันสีดำแล้วก็มาเสียบกับเคสคิตตี้สีชมพูมันรับไม่ได้มันเกินไปพี่มันเกินไปขอแบบว่าขอเคสใหม่นะ
0: มันเหมาะกับหงร่อนใช่ไหมมันเหมาะกับอันไหนนัตตี
3: ้ใช่แต่มันต้องบอกต้องแบบหงร่อนร่อนไปร่อนมาครั้งนี้นะหาไปไหนเนี่ยรออยู่เน
0: ี่ยยังไม่มาเลย
3: ตอนนี้ใช้เงินเพลินแล้วมั้งวันนี
0: ้สงสัยแหม
3: ไปห้าพอตลอดเลยอ่ะ
0: รู้ดีตลอดคนนี้นะวงใน
3: บวกตลอดนางมีนี่พี่วิน
0: นี่แหละ
3: นางมีแบ็กดีทางเอฟเอ็มต้องกล้าเลยพวกดีเจผู้ชายเขาอยู่ในวงนั้นเอาง่ายพวกข้อมูลบอลโลกมันมีละเอียดมันมีอะไรนะพี่เอกกิมนี่เป็นไอ้นี่เลยนะเป็นแฟนแท้บอลโลกอยู่ในกลุ่มแก๊งกวนเขาด้วยแหละทั้งหมดเอฟเอ็มก็เก้าอ่ะ
0: คือรู้หมดทุกอย่างรู้ดี
3: ใช่เพราะเขามีข้อมูล
0: ข้อมูลวงใน
3: เขาอยู่ในกลุ่มที่เขาอยู่ในกลุ่มที่มีข้อมูลดีอยู่แล้วเอ็มก็เก้าก้าบอลสดแล้วนู่นนั่นเขามีรายละเอียดอยู่แล้วว่าใครเป็นอะไรยังไงใครมีสภาพทางจิตทางใจยังไงเขารู้กันหมดไง
0: อ๋อรู้ละ
3: พวกนี้มันมีสภาพจิตสภาพใจบางทีมันมีเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวฟุตบอลเข้ามาด้วยทำไมเตะเข้าประตูทำไมถึงต้องร้องไห้เขาบอกอ๋อมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยพ่อป่วยแม่ป่วยนู่นมันลามไปถึงรายละเอียดของนักเตะแต่ละคนด้วยไงมาเขาถึงกะเกณฑ์กันได้ถูกต้องแม่นยำกับพวกเราไง
0: โอ้รู้ละเอียดเนาะจับทุกอย่าง
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เขารู้กันทั้งหมดมีประจำเดือนวันไหนอะไรเงี้ยเขาเลยทายถูก
0: อินไซด์มาก
3: เราไม่รู้อะไรเลยเรารอฟังจากนู่นจากนี่จากนั่นอย่างเดียว
0: เอกม้าเขียวเลยนะฮะเอกม้าขาว
3: ใช่ใช่ได้ใช่เอกม้าขาวแล้วก็มีโอ้มีเขาครับแบ็คเขาเยอะแบ็คเขาเยอะ
0: อ๋อเขารู้ดี
3: แต่ต้องไม่ได้แต่ดีเจก็กล้านี่ผมกลางปีกปกป้องนางอ่ะ
0: อย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะ
3: ใช่ใช่เคยแล้วเราไอ้นี่หน่อยนะเอาแล้วกลางปีกปกป้องกันใหญ่เข้าใจนะมีตัวมีอยู่ตัวเดียวนะไม่เพื่ออะไรนะขี้ใหม่หมาหอมอ่ะเหมือนเปียกเหมือนแมงวันตอมขี้รู้แรงไปวะ
0: แรงมาก
3: นางไม่อยู่นางไม่อยู่นินทาได้อย่าให้นางมาม
0: ีคนแซวว่าร ู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองอ่ะว่าอย่างเงี้ยหมายถึงน้องหัวร้อน
3: นะนางร้ายเนี่ยนางไม่อยู่หรอกแค่นางอยู่เดี๋ยวตาต้อง
0: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอน
3: งั้นเขาไปหาที่ปลอดภัยหลบก่อนดีกว่า
0: เพลงอะไรดีหลบดีเอาเพลงดี
3: พื้นที่ปลอดภัย
0: ดีความหมายดีเพลงนี
3: ้ตอนต้องหาที่ปลอดภัยหลบก่อนเดี๋ยวนางฟาดงวงฟาดงามาเพื่อปกป้องได้นะ
0: ได้
3: โอเคครับ
0: ขอบคุณพี่เสกครับ
3: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับหงรอนนี่เขามีแบ็คดีคอยดูแลนะฮะนี่พูดถึง FM 99นะวันนี้มีพี่ที่รู้จักพี่คมอะฮะพอดีเขาจัดรายการสนุกเกอร์ FM 99วันเสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงประมาณสัก10โมงอะฮะเขาบอกว่าพอดีเดจวินทำสปอร์ตให้เขาเป็นสปอร์ตโต๊ะสนุกเกอร์นะฮะแล้ว FM 99เขาไม่ออกอากาศเขาบอกว่าเนี่ย Excellent Snooker Academy นะฮะซอยติวานนท์3แยก1นะฮะโต๊ะมาตรฐานสถานที่กว้างขวางนะครับมีโต๊ะไว้คอยบริการคือเป็นสปอร์ตเขาบอกว่า FM 99ไม่ให้ออกอากาศว่าทำไมพี่เขาบอกว่ามันเป็นการพนันว่ะโอ้เมื่อกี้โทรศัพท์มาบอกว่าทำไงดีหรือเจ๊งนึงบอกว่าลองเปลี่ยนไหมพี่ลองเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่ไหมให้เป็นเหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับประมาณว่าให้เป็นแบบสถานที่การสอนโต๊ะสนุกเกอร์ดีกว่าเหมือนกับบุตรหลานของท่านเรียนไปเรียนสนุกเกอร์ที่นี่อะไรเงี้ยจะได้รับทักษะนี่ดีกว่าเพราะว่าสนุกเกอร์มันก็จะเป็นประมาณแบบเนี้ยนะฮะผอ FM 99ไม่ให้ออกอากาศช่วงนี้นะจะบอกให้ฟังอสมทโดนจ้องหนักมากนะฮะตั้งแต่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยมาบริหารประเทศนะล่าสุดนี้ก็ปลดรายการช่อง9ออกแล้วอสมทนะฮะไปวิจารณ์การเมืองเพราะฉะนั้นผอเนี่ยเขากลัวโดนปลดเขาก็เลยไล่จับจองว่าเฮ้ยรายการไหนคุณฟังสังเกตดูว่าคนที่จัดรายการ FM 99กลัวมากเลยน้องของร้อนต้องระวังเลยนะไปออกที่นั่นนะออกหน้าใหม่ห้ามไปพูดไปเรื่อยนะเพราะว่าผอเขาจ้องทุกรายการเลยนะขณะที่จะวินอ่านสปอร์ตให้ว่าโต๊ะสนุกเกอร์เขายังไม่ให้ออกเลยเขาบอกว่ามันเป็นการพนันก็เลยต้องเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าพี่เขาจะเปลี่ยนไว้ยังไงบ้างนะฮะเอามาไล่ฟังเฉยๆนะครับเนาะต้องระวังว่าอะไรเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับบอลเงี้ยห้ามพูดเลยนะว่าเป็นคลื่นใหญ่นะฮะนะครับ นะครับสวัสดีมาร์คคุงนะฮะพี่วินครับอยากฟังเพลงของอาสยามเก่าๆสักเมื่อ10ปีที่แล้วคนไม่รักย่อมไม่ผิดของเกดล่ะฮะอาสยามกับเพลงลมปากคนหลายใจวงมิสเตอร์เบียร์อาสยามนะฮะไม่ดึกมากนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้หมอนัดต้องตื่นเช้าหมอนัดล่ะฮะเป็นอะไรมาคุง บอกพี่เสกแจ้งตำรวจเหมาะกับเพลงเลยนะฮะพี่โอบอกเอาไว้นะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้หน้ากากคำหน้ากากนะฮะพี่เสกขอพื้นที่ปลอดภัยของเวอร์ชันไหนน่าจะเป็นเวอร์ชันที่จินเปิดบ่อยๆอ่ะที่เป็นรองคู่กับพี่ปุ้ยอ่ะเพราะเปิดตอนกลางวันเมื่อกี้พี่เขาน่าจะฟังแล้วถูกใจมาคุงเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลอ่ะตัวอะไรเบาหวานความดันไขมันเหรอฮะมารอเต้นนานแล้วนะฮะ

พลงมันมากเลยเพลงนี้ร็อกเลยนะฮะทักทายพี่สุภัทรด้วยพี่สุภัทรนะบอกว่าขอเพลงออกเดินทางหน่อยครับให้น้องนิชากับน้องเอวาจากคุณป๋าครับทักทายมานะโดนรวบแล้วแน่เลยน้องหงร้อนยังไม่มาเลยสงสัยพี่สงสัยโดนรวบแล้วแน่เลยสงสัยทักทายพี่ทักทายพี่สนด้วยพี่สนมาแล้วนะฮะพี่สนวันนี้วันจันทร์อยู่ S99 ยังไม่ได้นะฮะมาชื่อเพลงว่าลูกบอล นะครับเราขึ้นจังหวะโจงๆสัก 2-3 เพลงช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะทักทายทางบุญทะลิกด้วยนะครับ

แล้วครับนี่คือลูกบอลครับงานจากลาบานูนนะฮะมาแล้วมาแล้วทักทายทักทายพี่บิ๊กด้วยนะครับไฮบิ๊กสหกจาไฮมาละหนุ่มอินเดียมาแล้วนะผมในแชทแล้วนะฮะไปมาคุยกับเขาเร็วๆ Hello BP Radio Good Evening Hello มาแล้วครับน้องหงร้อนพี่โอน้อง HR มาแล้วน้องร้อนมาแล้วนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินอุ๊ยพี่เสกร่อนพูดถูกเลยนะคะนี่มีการเล่นมุกด้วยนะฮะสวัสดีค่ะพี่วินพี่เสกร่อนพูดถูกเลยนะคะอุ๊ยเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะช่วงนี้ขอพักแทงก่อนนะฮะช่วงนี้ขอพักแทงว่ะเงินเยอะไปหน่อยเต็มถุงเต็มถังขอเพลงสุรปตาปตาปะเฮ่เนี่ยเดี๋ยวหาให้ฟังน้องร้อนบอกว่าแต่แอบชอบลีโอเนลแมสซี่ค่ะแต่แอบชอบลีโอเนลแมสซี่แหละฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเออมาอีกแล้วนะหนึ่งข้อความของน้องหงร้อนที่แอบฟังอยู่นะฮะแอบซุ่มจะแอบซุ่ม มาแล้วมาแล้วข้อความเห็นไหมแอบฟังอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนนะฮะสวัสดีพี่บอลนะฮะพี่บอลมาแล้วครับพี่บอลจากสวิตเซอร์แลนด์ทักทายยามค่ำคืนครับมานี่แฟนรายการในแอปใน FM นะฮะลงมาเสียหายกันด้วยกันช่วงเวลานี้นะครับมาจากทักทายจะแซวใครก็เซย์ไฮมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะมานี่ไงมาร์คคุงบอกว่านัดไปดูแผลผ่าตัดที่ขาซ้ายฮะเกิดเหตุการณ์เมื่อปี67แล้วนะครับนัดเจาะเลือดกับเอ็กซเรย์ด้วยใช่ไหมพรุ่งนี้จะหมอนัดเช้า

นะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะ YouTube นะกระตุกแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บนึงนะฮะบอกแล้วให้ฟังในแอปนะเสียงมันจะมาตรฐานกว่านะฮะอ่ะตอนนี้4ทุ่มครึ่งคุณผู้ฟัง4ทุ่มครึ่งนะฮะพี่บอลวันนี้เจอครับลิเวอร์พูลคือที่สุดแล้วครับจริงดิแสดงว่าแอดมิดเอาไปแอดมิดเป็นแอนเป็นอะไรนะเป็น FC ลิเวอร์พูลนะครับนะพี่บอลบอกว่าน้องหงร่อนเนี่ยถ้าสื่อว่าข้อความนี้ออกมาตอนกลางวันที่ตาเนินฟังอยู่เนี่ยตาเนินขึ้นแน่นอน มี SMS มาเพิ่มเหรอน้องหงร่อนพี่เอาพี่ว่ะน้องร่อนบอกว่าพี่วินคะแอบชอบทั้งลีโอเนลแมสซี่กับเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยฮะขอเล่าเน้นๆสักแก้วได้ไหมครับพี่สนทักๆพี่ใหม่พี่โอพี่โอสิแล้วพี่เสกร่อนด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เสกพี่สนโอ้ยชื่อเนาะพี่สนเนี่ยเขาจะมีชงหรือเปล่าดูท่าไม่น่าจะชงนะฮะแกงอ่อมข้างในหมูครับวันนี้น่าจะเป็นวันจันทร์อยู่นะฮะน่าจะเป็นวันจันทร์อยู่นะฮะเนาะ

พลงว่าออกเดินทางนะครับนะออกเดินทางไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะส่งมาในชั่วโมงนี้เลยนะครับ YouTube มายังมันใช้ Data เยอะเนาะไม่ไหวจริงนะ YouTube นะไปเรียกมาเร็วๆวันนี้พี่สนว่าไม่ได้กินเหล้านะจ๊ะกินนิยมไทยอ๋อกินเบาๆนิยมไทยนะไม่ใส่น้ำของน้ำแข็งเลยทั้งสิ้นแต่เบาๆวันจันทร์อยู่ในห้องร้อนยังไม่ได้มีการสตาร์ทอะไรไม่ได้มีการสตาร์ทใดๆนะฮะมีสายเข้ามารับสายทำไมไหม

0: ค่ะ
1: แพ้ขอเพลงอะไรเหรอ
0: ขอเพลงแรกรักค่ะ
1: แรกรักเหร
0: อค่ะ
1: เพลงใครนะลืมไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะแรกรักอะฮะ
0: แรกรักหรือว่ารักแรก
1: เหรอของใครได้ยินเจอเสียงนิจวินใช่ไหม
0: ได
1: ้
0: พี่วินได้ยินเพลงไหม
1: ได้ยินสิชัดเจนเลยเดี๋ยวนะเพลงแรกรักได้ของใครร้องอ่ะ
0: ของพี่เอสันติภาพค่ะ
1: อ๋อเพลงใต้ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ่าฮะอันนี้แพรฟังอยู่จังหวัดไหน
0: อยู่สงขลาค่ะ
1: สงขลาหรอเราเคยส่งรูปมาไหมหรือไม่เคย
0: ไม่ค่ะไม่เคยส่งรูปค่ะ
1: แต่ลงแชทอยู่ใช่ไหม
0: ลง
1: หรอได้เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณจ้าครับครับแรกรักแล้วก็ลืมไปว่ารักแรกมันลืมยากนะอันนั้นในของอันนั้นมันเป็นดนตรีเนาะแรกแรกมันลืมยากนะคนละเพลงกันแล้วนะฮะนนทนนร้องเพลงเสียงไม่ชัดอ่ะเออนะฮะมาทักทายกัน 7K เนี่ย 3-2 ธันวาคมนะครับน้องเดี๋ยวให้น้องเต้น1เพลงสัญญาณมาแล้วน้อง YouTube น้องเมื่อกี้สะดุดไปดีเจสลับสายแล้วนะฮะไม่พอดีเมื่อกี้โหลดไอ้นั่นนึงมันใช้ data เยอะมาคุมมันใช้ data เยอะลองสลับสายปรากฏว่าไม่เหมือนไม่โอเคไม่เวิร์คก็เลยกลับมาเหมือนเดิมละนะฮะนะอ่ะมีสายมั้ยจ๊ะนะฮะลุงเต้ไม่ยอมหัวมาเดี๋ยวมาฟังเพลงที่ขอเมื่อกี้เนี่ยเอาเพลงโจ๊ะๆนะเมื่อกี้น้องบอกว่ารอฟังขอเพลงโจ๊ะ1เพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องมาสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องนะ

พลงมันมากเลยถึงเนี้ยอะไรจะมันขนาดนี้สวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องว่ะช่วยไม่จริงด้วยนะ 2,000 นี่แหละฮะ 2,000 นี่ 2,000 กีบป่ะ 2,000 กีบป่ะไม่แน่ใจนะฮะมาลดจังหวะให้เบาลงเมื่อกี้มันไปหน่อยลดจังหวะให้เบาลงดีกว่านะฮะมาอย่างไหน

ังเมื่อไหร่ก็ยังเพลินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับคิดถึงสมัยเวลาที่เธอส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับพี่เคเพชรมาแล้วนะฮะช่วยขยายความช่วยขยายข้อความของน้องของร้อนให้หน่อยน้องของร้อนขยายความให้พี่เคเพชรเขาฟังหน่อยไม่เข้าใจเมื่อกี้มีคนถามมาหลายคนว่าอะไรนะฮะทักทายพี่สมบัติมากมีมากด้วยละกันนะครับแอบมาฟังนะพี่สมบัตินะทักทายยามค่ำคืนด้วยนะพี่สมบัติทำอะไรอยู่อย่าบอกว่ากำลังเช็ดพระอยู่นะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับตอนนี้4ทุ่ม4 11นาทีวันนี้สบายๆวันนี้เบาๆกันเนาะนะฮะ32ท่านว่าแค่คนธรรมดาบักลานะครับลงมาเซย์ไฮกันได้จะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเมื่อกี้มีซูลูปาก้าเนาะสายลมเจ็บปวดสายลมเจ็บปวดที่ขอเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เปิดเลยและมีแรกรักของเอสติภาพด้วยไม่รู้จักทานฉันไม่รู้จักเธอเชือกวิเศษของพี่อันน้อยตัวร้ายลมปากคุ้นหลายใจของมาร์คคุง2เพลงเมื่อกี้ที่ขอมานะครับ นะฮะอ่ะมาเสือหายก็ได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันมาแล้วสายลมเจ็บปวดนะฮะอยากฟังเมื่อกี้ใช่ไหม GX นะ GXU นะฮะทักทายด้วย พี่สนวันนี้ใช่ครับกินข้าวไปด้วยกินขาพี่กินขาน้องของร้อนมาขยายความก่อนเมื่อกี้ส่งข้อความมาว่าไงนะพี่เคียวเพชรเขาไม่เข้าใจ

บอกว่าเป็นเพลงแรกๆเลยที่เมื่อก่อนน้องของร้อนชอบขอมาทุกคืนเลยใช่ไหมชอบขอมาแล้วก็หลายเวอร์ชันมากเลยนะฮะเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้ชายเวอร์ชันร้องสดเวอร์ชันจีนนะฮะเวอร์ชัน AI โอ้โหหลายแบบมาเพลงนี้คือแบบเมื่อกี้ที่เป็นเสิร์ชใน YouTube มาป๊าตๆขึ้นมาเป็นร้อยเวอร์ชันมั้งนะฮะสงสัยพี่สบัดบอกว่าดีเจครับวันนี้กำลังนั่งฟังเพลงอยู่พรุ่งนี้เตรียมของจะไปขายของพรุ่งนี้พี่สบัดจะไปขายพระใช่ไหมนั่งฟังเพลงใน YouTube อยู่วันนี้ฟังใน YouTube นะฮะลงมาเซฮายกันได้คืนนี้เปิดเพลงพร้อมกันไปทักทายพี่ดวงด้วยนะฮะพี่ดวงวันนี้ขอส่งเสียงร้องได้ไหมได้สิจะส่งเพลงอะไรก็ส่งมาดึกๆมีนักร้องซ่อนแอบให้ฟังด้วยนะฮะพี่นกแก้วฟังอยู่นะฮะหลายคนมามอยกันดูใครจะฝากเสียงร้องก็ฝากได้เลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับไม่รู้จะถามรู้จักเธอครับแรกรักเอสันติภาพผู้ที่ปลอดภัยสุลูปาก้าเชือกวิเศษลมปากคนหลายใจแล้วก็คนไม่รักย่อมไม่ผิดแล้วก็เพลงของพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มเขาไปไหว้พระอยู่ในห้องพระอยู่เดี๋ยวสักพักน่าจะมากันนะมาไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาขอมาก็เปิดให้ฟังเลยมา

เพลงที่มีชื่อว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอฟังเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมเลยนะครับจะขอชวนไปหาเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงได้ไหมพี่แพรขอมาหน้าใหม่ชื่อเพลงว่าแรกรักนะฮะของเอสันติภาพเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเข้ามากันหลายเพลงนะฮะ

ชื่อเพลงว่าแรกรักนะฮะรักแรกมันลืมยากอันนี้คือเรียกว่าแรกรักเฉยๆของเอสันติภาพนะครับเป็นเพลงในสไตล์เพื่อชีวิตนะโปเต้นะนะฮะพี่เอ็มบอกว่าพี่สมบัติบอกว่าฟังเพลงเย็นๆนั่งดูดวงจันทร์สวยๆเข้ากับบรรยากาศจังเลยพี่บอกว่าเอสันติภาพตอนนั้นฟังอายุประมาณ17นะโอ้นานนมมากเลยนะพี่ย้อนบรรยากาศย้อนวัยทีเดียวพี่สมบัติบอกว่าเงียบสงบตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายทำงานไปด้วยอยู่กับธรรมชาติแต่คิดถึงภูเขาทั้งเชียงใหม่เหมือนกันเด้อนะฮะภูเขาสวยใช่ไหมพี่สมบัติกลับไปอยู่บ้านเกิดนะครับที่สมุทรสงครามอากาศเย็นไหมพี่มันไม่เย็นเหมือนเชียงใหม่เนาะมันเย็นแบบเย็นลมทะเลใช่ไหมมันลมร้อนหน่อยใช่ไหมครับน้องหงร้อนบอกว่าส่งเอสเอ็มเอสมาเพิ่มเติมเมื่อกี้พี่เยี่ยมเพชรถามว่าไงนะไม่เข้าใจในส่วนของข้อความใช่ไหมน้องหงร้อนบอกว่าเดี๋ยวขอดูเอสเอ็มเอสก่อนนะนะตอนแรกน้องบอกว่าช่วงนี้พักแทงก่อนนะพักแทงก่อนเงินเต็มถุงเต็มถังทีเดียวนะฮะแอบชอบทั้งลีโอเนลเมสซี่กับเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยนะฮะแล้วก็คืนนี้แอบชอบลีโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะกับชอบเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับทีมชาตินอร์เวย์มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะพรุ่งนี้ไปขอข้าววัดกินกันค่ะโอ้นี่เขาส่งลายแทงมานะพี่โอนะลายแทงนะจ๊ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะมีให้หมดนะฮะมีตัวขายตัวนะฮะนี่พี่โอส่งภาพมานี่เลยสงขลาสงขลาหาดใหญ่บ้านผมส่งอะไรมาฮะนี่บายอะไรพี่เดี๋ยวไล่ฟังเพลงกันนะครับในคืนนี้นะฮะนั่นไงก็เลยเป็นเหตุผลว่าพี่ประทวนหรือว่าพี่โอเนี่ยก็เลยหายไปได้พักหนึ่งใช่ไหมฮะเข้าใจละก็เลยหายจากวงการในพักหนึ่งนะพี่โอว่าไงพี่โอลีโอเนลเมสซี่ก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แทงนอร์เวย์ไปด้วยฮาแลนด์อ๋อเหรอฮะนี่ไม่ต้องให้กูรูบอลเนี่ยเขาคุยกันนะเราไม่นี่ไม่รู้เรื่องอ่านตามข้อความที่ส่งมานะครับเนาะพี่เอฟอันราศีมาแล้วจ้ารอฟังเพลงใช่ไหมครับรอแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ยาวๆถึงเที่ยงคืนเนาะเพื่อออกจากห้องพระมาใช่ไหมฮะพี่สนส่งแกงฟักใส่ปลาย่างมาครับโอ้โหพี่สนนี่แกงเขาเยอะนะเนี่ยพี่สวัสดิ์ว่าผมชอบเชียงใหม่ครับมากกว่าครับอนาคตจะกลับไปอยู่นะฮะรอกลับมาอะไรกันนะแอบมาต่อกับเพลงดีกว่าวันนี้ส่งมาหลายเพลงนะฮะพี่คิดว่าโอเคเข้าใจละใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปที่เพลงพิเศษก่อนไหมเนี่ยชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยเนาะเดี๋ยวฟังพื้นที่ปลอดภัยให้ฟังสรุปปากกาของหรือว่าน้องๆของร้อนก่อนดีเอาน้องร้อนก่อนไหมเนาะเอาน้องร้อนก่อนกับสรุปปากการอนานแล้วนี่แล้วก็พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกพิเศษนะแล้วก็มีของเมนูมิเตอร์เนาะของมักคุงด้วยเนี่ยที่ฝากไว้ในคืนนี้เลยนะนะครับเนี่ยเพลงนี้น้องร้อนเขาขอมาถ้าทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะฮะห้องพระ

ขาบอกว่าเพลงแบ๊วใสมากเลยอ่ะโอ้เพลงอาจจะแบ๊วขนาดนี้ซูลูปาก้านะครับแล้วเพลงชิวๆนิดถึงนั่นเลยอ่ะใครนะเอ๊ะมาคงนกคงยังไม่มาเปล่าตอนนั้นอ่ะนมรู้อ่ะอะไรนะแฟนเขาชื่ออะไรลืมแล้วนมรู้แฟนเขาชื่ออะไรนะโปเต้อะไรนะที่เขาชอบขอมาก่อนนะโปเต้หายเลยเนาะคู่นี้เมื่อก่อนเขาจะมีคู่หนึ่งมาคงชื่อว่านมรู้นมรู้จะเป็นสาวสวยส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วแฟนเขาอ่ะน้องนั่นน่ะแล้วก็เขาจะขอเพลงทุกคืนเลยนะครับทักทายหอยไงหอยคว่ำด้วยนะฮะพี่วินคะใครร้องใครร้องคะชื่อวงอะไรหรอฮะมันชื่อวงเลยนะ The Moon นี่นะฮะอ่านยากมาก The Moon ก็พอละ เพลงแนวสไตล์เด็กเจนซ่านั่นมันเป็นเพลงแปลกชื่อเพลงก็แปลกชื่อนักร้องก็แปลกนะฮะนี่อ่ะบิ๊กยังอยู่นะครับ Say Hi บิ๊กอินเดีย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะเห็นยังบนหน้าจอเห็นป่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะสวัสดีอ้วนนะฮะอ้วนขอเพลงหน่อยครับดีเจเพลงอะไรอ่ะส่งลิงก์มาแล้วเหรอเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังเพลงนี้เพราะดีนะเป็นเวอร์ชันที่ร้องคู่ไว้กับพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะสำหรับเพลงนี้เลยที่ร้องไว้นะฮะเมื่อวานเห็นเจ้าเมฆกับมาร์คคงเห็นใน Facebook นะฮะบอกว่าเป็นวันเกิดสักอย่างเนี่ยก็เลยไปทักว่ามาทักที่ BP Radio ด้วยนะฮะก็เลยไปทักมาไม่รู้ว่ามาเห็นหรือข้อความยังนะฮะจำเห็นจำเจ้าเมฆได้ป่ะเจ้าเมฆอ่ะไอ้น้องเมฆอ่ะคนเนี้ยหายหน้าหายตาไปเลยนะฮะเจ้าเมฆเขาเป็นนักร้องนะไล่ดูรูปเก่าๆที่เคยมาทักทายที่ BP Radio เนี่ยก็หลายคนเหมือนกันครับเดอะมูนเมื่อกี้น้องของเราว่าเดอะมูนนี่เป็นใครใช่ไหมเดอะมูนเนี่ยเป็นวงดนตรีสดนะฮะได้รับความนิยมในการเล่นดนตรีตามร้านอาหารที่ชลบุรีนะฮะอ๋อใช่หรอคนละวงป่ะนะฮะเติมเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจวินกันละกันแล้วละครับเดี๋ยวมาที่เพลงที่ขอมาแล้วเราเคลียร์เพลงไปเรื่อยๆกันเนาะนะฮะเพลงเชือกวิเศษนะครับงานจานนี่เลยลาบานูนนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเชือกวิเศษนะครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะกำลังไล่ดูอัลบั้มเก่าๆที่ BP Radio เมื่อก่อนสมาชิกนะฮะที่ลงเอาไว้นี่ไงคนอะไรเนี่ยนี่ไงคนนี่ไงที่ชื่อตั้มอะฮะที่เขาส่งภาพมาหลอกจริงไหมวินเมื่อก่อนนะเนี่ยคนเนี้ยตั้มอะสุดแล้วพี่ตั้มนี่คนที่ใครเป็นน้องรุ่นน้องใช่ไหมเนี่ยโปเต้จำได้ใช่ไหมตอนนั้นที่จัดรายการอยู่ที่พี่ตั้มก็ส่งภาพมาที่เชือกขึ้นรูปให้หน่อยอะคือคนเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่รูปพี่ตั้มนะฮะแล้วก็ขึ้นทุกวันนะฮะส่งมาหลอกลวงชาวบ้านนะฮะเนี่ยคนเนี้ยก็มีแบบใส่แว่นใส่แมสนะโกหกว่าเป็นรูปตัวเองตั้มนะไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะแต่ตั้มนะตั้มซาร่านะในตอนนั้นนะฮะในตอนนั้นนะฮะว่ากันไปแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงกันเคลียร์เพลงกันนะฮะประกาศหาคนหายนะฮะหลายคนเหมือนกันที่หายไปนะฮะหายไปเลยนะฮะขนมรูนะครับหลายคนออนสีแต่สมัยเป็นสาวน้อยเลยทีเดียวนะครับนี่ไงคนนี้ก็หายไปเลยม่อนเนาะม่อนก็หายไปเลยนะครับนี่ก็ร้องเพลงดีอยู่นะร้องเพลงดีอยู่เหมือนกันนะครับที่ในสมัยนั้นนะฮะนะครับว่ากันไปถ้าใครตามเจอก็แวะมาทักทายกันได้เลยกันนะฮะฝากทักไปด้วยกันละกันนะนี่ไงยุบรูปยายซาร่าตอนสมัยอยู่ต่างประเทศนะมาคุงเนี่ยคนเนี้ยตอนสมัยก่อนจะมาอยู่กับพี่ตั้มอะรูปเนี้ยไหมปังไหมปังไหมอ่ะเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้กันละกันที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะอามาเดี๋ยวขอไปที่อาของมาร์คคุงแล้วกันเนาะเนี่ยมาร์คคุงนะฮะนี่ออยลี่ม่อนอยู่หรออยู่ไหนคนไหนไปตามมาบ้างเอาลงแชทอยู่หรอเมื่อกี้หรอฮะบิซิวไม่รู้คนไหนชื่อสมาชิกอะไรออยลี่จำไม่ได้คนไหนอ่ะพี่ดวงส่งเพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังนะจ๊ะรอสักครู่นะฮะฝากรองซ่อนแอบมาได้กันละกันนะ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับอ้อยอยู่บนหน้าจอสิอ้อยรูปใครนะเสื้อสีส้มนู่นนะนะฮะชื่อเพลงว่าลมปากคนหลายใจนะเพลงจากมิสเตอร์เบียร์อาสยามนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับคนไม่รักย่อมไม่ผิดนะฮะพี่จิ๋นเคยไปร้องเพลงที่ชะอำนี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับอ้อยอยู่บนหน้าจอสิอ้อยรูปใครนะเสื้อสีส้มนู่นนะนะฮะชื่อเพลงว่าลมปากคนหลายใจนะเพลงจากมิสเตอร์เบียร์อาสยามนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับ

คนนี้ชื่อมอสนะฮะแต่วันนี้ไล่ดูรูปเก่าๆที่มีในเครื่องนะครับพี่บอกว่าเสียงคล้ายๆครับดีเจอ๋อเหรอฮะเสียงอาจจะคล้ายกันก็ได้พี่ยังไม่เคยร้องเพลงใดๆนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคนไม่รักย่อมไม่ผิดนะครับเพลงนี้ที่มาร์คคงขอไว้ด้วยนะครับมีคนถามหาแอดมินชื่อแหวนนะครับว่าหายไปไหนนะแหวนอย่างที่เล่าให้ฟังหายไปเลยจริงๆนะติดต่อไม่ได้เลยนะครับทักไลน์ไปก็ไม่ตอบนะเฟซบุ๊กเนี่ยก็ล็อกนะล็อกไม่ให้แอดเป็นเพื่อนหมายถึงว่าล็อกโปรไฟล์อะไรเงี้ยนะฮะแอดนะครับเวลาลมแล้วก็หายไปเลยนะครับภาพแรกที่เนี่ยภาพเนี่ยอันนี้คือจำได้ว่าพี่เลิฟซื้อเสื้อให้นะพี่เลิฟเนาะอันเนี้ยเสื้ออันนี้คือเสื้อจริงนะไม่ใช่ AI นะตอนนั้นยังไม่มี AI ก็คือพี่เลิฟเนี่ยเขาซื้อเขาแหวนเหมือนกับอะไรเล่นเกมชนะสักอย่างนึงนะฮะแล้วพี่เลิฟก็หาเสื้อเหมือนกับเสื้อหมอลำไปให้ก็เลยเป็นเสื้อผืนเนี้ย แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนะฮะหลังจากนั้นมานะติดต่อไม่ได้เลยนะฮะหนองสองห้องนะฮะสาวนางนี้แอดมินลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะไม่มีใครตามตัวนางได้นะฮะสถานที่สุดท้ายทำงานคือร้านโทรศัพท์มือถือที่โลตัสนะครับที่หนองสองห้องร้านมือถือน่าจะเป็นอะไรนะจำไม่ผิดอันนั้นโปเต้เป็นร้านมือถืออะหนองสองห้อง

อยู่ว่าแอบแต่งงานหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาช่วงนี้นะครับเราเคลียร์เพลงกันนะจ๊ะในค่ำคืนนี้นะฮะกับคืนวันสบายๆนะฮะวีรีไล่ดูคลิปวันรูปของสมาชิก BPDO นะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับที่ส่งกันมานะครับเนาะไล่ดูนะฮะก็เลยเอามาพูดถึงสักหน่อยในการสำหรับแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่นะฮะนี่ใครอย่าโปเต้เนี่ยนี่ใครนะฮะหัวล้านหัวล้านล้านนี่ใครอ่ะนะมาพี่ออยออลี่บอกว่าหายไปขนนกพี่เลิฟแล้วนะฮะหายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอเพลงว้าวหน่อยครับพี่บอลอยากฟังล่ะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงว้าวเดี๋ยวพี่บอลเอาเพลงนี้ก่อนพอดีเมื่อกี้พี่เอ็มรันวาสีส่งเอสเอ็มมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วอยากฟังเพลงสัญญาเจ้าลืมของหนุ่มมิเตอร์นะครับมาฟังแนวสไตล์ลูกทุ่งสักเพลงแล้วกันนะหนุ่มมิเตอร์ชอบล็อกโปรไฟล์กัน32ธันวาด้วยที่ขอเพลงมาเมื่อกี้นะฮะพี่สมบัติบอกว่าร้องเพลงคาราโอเกะเปิดแท็บเล็ตร้องก็เพลินดีเหมือนกันนะฟังเพลงไปด้วยเนาะร้องเพลงไปด้วย

ชื่อเพลงว่าสัญญาเจ้าลืมนะครับเพลงนี้เลยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังนะครับนั่งฟังเพลงกันไปนะฮะอุ๊ยตกใจภาพนี้มาคุงมาคุงดูตกใจภาพนี้โปเต้โปเต้ดูภาพนี้สิยังอยู่ในคอมอยู่นะฮะและอีกหลายๆคู่ยังอยู่นะฮะยังค้างอยู่ในระบบอยู่นะฮะนี่นะฮะพี่สบายว่าวันนี้ขอฝากเสียงนักร้องซ่อนแอบได้ไหมได้สิเดี๋ยวต้องรอดึกๆก่อนนะรอให้หมดคิวเพลงใกล้ๆเที่ยงคืนก่อนจะเพิ่งหลับนะฮะพี่นกแก้วจะหลับเพราะเราทำไมหลับไวจังเป็นคนเฒ่าคนแก่หลับไวจังเลยนะฮะแหมเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับวันนี้เปิดเพลงเยอะๆเลยเต็มที่เลย นี่เลยนะฮะ โปเต้ว่าดิเจชอบสร้างความแตกร้าวฉานนะ

0: ไตล์นะคะอามูน้อยตัวป่วนทักทายด้วยกันละกันนะครับสปปนะฮะแหมวันนี้ไม่แต่เพลงเพราะเนาะวันนี้เปิดแต่เพลงเพราะแบบต่อเนื่องทีเดียวนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862
0: อ๋อพี่น้องแก้ววันนี้ขอนอนก่อนเพราะว่าไม่สบายวันนี้นะไม่สบายก็เลยว่าขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนเนี่ยแล้วแต่สะดวกแล้วกันนะฮะบางคนก็หลับไวบางคนก็หลับช้านะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันนะครับนะมีใครทักมาขอเพลงอีกหรือเปล่าโปเต้เห็นมัจฉาไหมปั๊มเบลปั๊มมาเบลโอ้ยวันนี้ใครอย่างโปเต้เนี่ยนึกว่าใครที่ไหนนะฮะสวัสดีนะครับหมูน้อยตัวป่วนนะครับเพลงเพราะนะฮะเออใช่32ธันวานะฮะทักทายพี่ประกาศิษฐ์ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ทักมาใน Facebook เหรอครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรอ่ะทักทายนะครับพี่ประกาศิษฐ์นะเสียหายยามค่ำคืนนะครับยังไม่หลับกันนะฮะยังไม่หลับกันหลายคนบอกว่าฟังเพลงอยู่นะฮะพี่บอมบอกว่าขอเพลงโกดำหน่อยครับพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วจริงเหรอพี่จะกลับไทยกี่โมงยังไงพี่ตอนนี้พี่บอมนะฮะเป็น FC รายการติดตามกันมานานแล้วว่าจะกลับไทยแล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยนะจ๊ะอยากฟังโกดำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนุ่มที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับวันส่งบรรยากาศมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะน้องญี่ปุ่นเนาะเออญี่ปุ่นนะฮะยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยกันละกันอะไรขอโกดำไหมมาโกดำกันละกันจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะมาสลองมาโกดำมาโกดำสวัสดีพี่เอ๋ยนะจ๊ะมาพี่เอ๋ยจะส่งเพลงก็ส่งมาป้าเอิงเอ๋ยโปเต้ป้าเอ๋ยส่งเพลงว่ะพี่สบัดว่ารอได้เดี๋ยวรอฟังพี่เลิฟไปซื้อไปการเมืองใหม่เหรอฮะพี่สมบัติพี่เลิฟอยู่การเมืองใหม่ว่ะไปซื้ออะไรนะมาซื้อทุเรียนดีเจแพรว2ลูกเล็กๆ800ป้าทรรมุ่งหน้าสู่กาดเมืองใหม่นะจ๊ะกาดเมืองใหม่พี่โอยังไม่หลับนะพี่โอนะส่งน้องเหมียวมาน้องเหมียวอ้วนมาหนึ่งตัวมาโกดำโกดำ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมนะครับเป็น AI เวอร์ชันพร้อมฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเอาไข่เค็มทักทายด้วยกันละกันนะฮะคลิกรูปผมทำไมระแวงไข่เค็มนี่ใครนะลืมไปแล้ว แหมคลิกให้หมดสิฮะรูปใครเป็นรูปใครก็ขึ้นมาให้หมดนะฮะหายได้ตาไปนานทีเดียวนะครับแต่ละคนนะถูกใจพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับพี่เล็กบอกว่าไปตลาดเมืองใหม่มารู้สึกว่าจะขายแพงไปซื้ อทุเรียนมา800ซื้อออนไลน์ถูกกว่าแต่ออนไลน์นี่มันเนื้อป่ามันอะไรนะมันจะรวมค่าส่งป่ะพี่เล็กครับเนาะพูดถึง AI เนี่ยเหมือนดิจิทัลตอนร้องเพลงนะจริงเหรอฮะเหมือนว่าเหมือนเสียงดิจิทัลเหรอฮะจริงดิ พี่เล่าบอกว่าแว้นมาไกลเสียสตางค์เยอะทีเดียวนะพี่สมบัติว่ากาดที่คุณเคยซื้อลูกชิ้นนะพี่พี่เล่าก็เดินทางกลับนะฮะฟังเพลงไปด้วยนะฮะกลับนี่คือกลับตลาดเหรอพี่ฮะอ๋อชายกามเหรอฮะอ๋อชายกามเองหรือว่าใครนะฮะเปลี่ยนชื่อทำไมก่อนนะเมื่อกี้อ้วนขอเพลงมาใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวฉันขอดูแป๊บนึงนะฮะพอดีตอนนี้น่าจะค้างไม่กี่เพลงแล้ววันนี้มีคนส่งเพลงมาแล้วนะฮะมีคนส่งเพลงมาแล้วนี่เหรอชายกามเหรอฮะโอ้นี่ชายกามนะฮะนี่นะฮะตัวใหญ่เริ่มเลยทีนะฮะนี่นะฮะเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวฉันขอดูก่อนเมื่อกี้ค้างเพลงใครนะเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเพลงของอ้วนใช่ไหมที่ค้างมาอยู่ใช่ไหมฮะอ้วนขอเพลงนี้เดี๋ยวขอเปิดดูในลิงก์ก่อนนะที่ฝากไว้นะฮะเพลงอะไรอ่ะ โอ้โหจะเปิดได้ไหมนะเพลงนี้นะงั้นเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอโหลดเพลงแป๊บนึงขอโหลดเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงอื่นก่อนนะฮะที่ส่งไว้ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันเนาะนั่งฟังเพลงไปสบายสบายหลายคนก็คงจะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นฟังเพลงด้วยสบายๆนะฮะอันเพลงนี้ไหมอันนี้นี่เพลงที่วันนี้มาคุงน้องหงร่อนส่งเอสเบสมาเพิ่มเติมบอกว่าสงสารแมวจังค่ะเหยื่อพี่โออีกตัวพี่โอครับพี่โอหงร่อนบอกว่าสงสารแมวจังเหยื่อพี่โอว่ะมาหุงข้าวครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของโจอี้ร้องกับน้องเอลลี่นะฮะไม่ใช่ของพันวรการนะ

นี่เป็นเวอร์ชันที่นะน้องแอลลี่นะครับร้องคู่กับโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะโปเต้นะเออนะโปเต้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างของดื้ออย่างเนี้ยใช้ดีนะ7 Herb เนี่ยใช้แล้วหัวไม่ล้านนะฮะนี่โปเต้หัวล้านมากเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ารวยแต่เขือปัทโทเป็นเพลง AI นะครับรวยแต่เขือนะฮะโปเต้รวยแต่เขือโปเต้มาไปเลย AI กันหนึ่งเพลงสนุกแล้วกันเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้านักร้องกันที่ฝากมาในคืนนี้นะครับ

เพลงมันมากเลยเพลงนี้นะครับรวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะ1เพลงนะครับที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันสำหรับเพลงนี้เลยนะเป็นไงมันไหมเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ฟังนักร้องกันแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะได้ฟังนักร้องกันแล้วเป็นไงบ้างถูกใจไหมมันไหมนะครับตอนนี้นะครับใกล้จะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วเวลาไวจังเลยพี่สวัสดิ์ว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อใครรู้เลยใช่ไหมก็อยู่แล้วอ่ะจะเป็นใครล่ะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วนะฮะวันนี้มีนักร้องส่งมาอีกคนเนี่ยขอไล่ดูก่อนนะวันนี้กลางคืนไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงกลางคืนไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงเน้นคุยกันไปเรื่อยๆนะสบายๆเนาะมาบ่อยกันไปหลายคนก็ยังไม่หลับกันนะครับไม่หลับกันนะ

ก็บอกว่าแค่คบไม่ผูกพันนะฮะจะไปรั้งเขาไว้ทำไมฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะแค่ฝุ่นมันเข้าตานะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่เที่ยงคืนเลยจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันกันต่อนะครับนะถูกใจพี่สมบัติมากทีเดียวนักร้องจะมานะฮะหน้าจอรูปใครอะฮะอ้วนเหรอหน้าจอนะโอ้โหน่าดูเอจางทักทายด้วยกันแล้วกันตอนนี้พี่เลิฟกลับไปที่ร้านแล้วใช่ไหมกลับไปกินทุเรียนที่ร้านต่อนะฮะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้หรอวันนี้ดูในออนไลน์คงจะมีแค่เรื่องใหญ่ๆคงจะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยการเมืองหรอทั่วไปเนาะทั่วไปนะฮะแล้วเดี๋ยวจะวินจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปก่อนเดี๋ยวไปฟังนักร้องกันนะครับที่ทาง YouTube ช่อง BP Radio นะฮะเดี๋ยวมีนักร้องให้ฟังกันสัก3คนเนาะโปเต้เนาะสัก3ศิลปินแล้วกันนะครับอย่าให้ฟังกันเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันกันเลยกันละกันทาง FM 90บนทลิกด้วยกันละกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะอยากได้เบอร์สวยๆนะครับโปรโมชั่นแพ็คเกจเนี่ยดีๆนะก็เลือกได้จากซิมจาก True Detect ได้เลยนะฮะมีหลากหลายโปรโมชั่นแพ็คเกจเนี่ยให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยฝากใช้บริการด้วยครับเอาละเดี๋ยวร่ำลาเลยกันขอเปิดเพลงต่อเดี๋ยวคุณฟังไม่ต้องหลับนะเปิดถ้าหากว่าใครที่ยังไม่หลับแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงต่อยาวๆเลยต่อ24ชั่วโมงทางแอปพลิเคชัน BP Radio นะครับทาง FM ด้วยมาละออยคนเดิมนะฮะคนเดินถนนแล้วกันปิดท้ายเดี๋ยวมาฟังนักร้องกันครับลาฟันดีสำหรับคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันทาง FM นะครับทางบุญทริกด้วยเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube ครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชันไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 DP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975